0: และปัญหาขอคงค้างโดยเฉพาะแผนการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2021-2025ผ่านมาจึงได้รับผลสำเร็จอันจบงามการลักลอบค้ายาเสพติดสิ่งเสพติดได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติที่รัฐบาลและประชาชนลาวก็คือบรรดาประชาชาติในทั่วโลกได้พร้อมกันป้องกันสกัดกันและต่อต้านอย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าหลายประเทศได้เพิ่มทวีมาตรการที่เด็ดขาดมีความพยายามร่วมกันในการควบคุมสกัดกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายประเทศก็ตามแต่การลักลอบผลิตครอบครองค้าขายจำหน่ายนำใส้และลำเลียงขนส่งยาเสพติดอยู่ในทั่วโลกก็ยังบ่ลดลงทั้งยังมียาเสพติดชนิดใหม่เกิดขึ้นและมีทะเยงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงย้อนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายความเป็นอันตรายและความจำเป็นภาวะวิสัยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดในสุปีผ่านมาพักรัฐบาลพวกเฮาได้ซีน้ำท่ำผ้าการจัดตั้งปฏิบัติเหวี่ยงงานวิสาสพอดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาในปีนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันควบสมบแม่นสามารถสกัดกันและต้านยาเสพติดในหลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่างหน้าด้วยได้บางคดียึดยาเสพติดอาวุธทรัพย์สินวัตถุมีค่าสารเคมีต้นต่างๆที่พวกกลุ่มคนบ่ดีจะนำไปผลิตเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนหลายสิ่งสำคัญแม่นสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดเนื่องในวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนายน2026ครบรอบ39ปีในปีนี้ต่างหน่ายพรรครัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความยองย่อสมเซยอย่างสุดใจต่อคณะกรรมการแก้ไขยาเสพติดระดับชาติเจ้าหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นตลอดทอดพ่อแม่ป้าส้นเล่าบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้ให้การร่วมมือประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะที่ผ่านมาณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเหตุข้อมายังพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศไว้ในถั่วสังคมตลอดฮอดบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาองค์การพุทธศาสนาและสถาบันครอบครัวตลอดถึงชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวจงได้พร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวได้ลดลงอย่างชัดเจนก้าวไปสู่สังคมลาวปลอดยาเสพติดในที่สุด
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั้นเป็นสารของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีหนึ่งในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนายนครบรอบ39ปีต่อไปสั้นท่านฟังข่าวนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะพรรคคณะนำการต่างๆนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพากันเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเรียกอย่างละเอียดในโอกาสให้เกียรติโอรมและให้ทิศซีนำต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดลมานี่ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดานาเวียกจุดสุมและคาดหมายสู่ส่วนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคุ้มค้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติพระบทบาทการเป็นเสนาธิการค้นคั่วและมีคำเห็นให้ถือกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเผยให้การซี้นำและตกลงปัญหาของการนำถือต้องแทกตัวจริงสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคั่วปรับปรุงกงจักการจัดสร้างให้มีความกระทันหันแต่สามารถช่วยเวียกการนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: ในตัวไหนเพราะตัวไหนชัดเจ ใจนะก่อนกันว่าปฏิบัติการนโยบายไม่สนใจการผลิตสินค้าร้ายบนจิตใจสอจอที่มติ04ต่อของกันเมืองกันลงท้ายเดี๋ยวความเรียกก็ดังการแข่งขันตลาดเทคโนโลยีด้วยเฉพาะในการแข่งขันทางด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือเอิ้นว่า AI หรือ AI ในนี้จะเป็นสิ่งท้าทายใหม่สำหรับพวกเราอยากให้พวกเราตระหนักส้นสูงสติปัญญาต่อในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือในการวิสัยเฉพาะขอตนด้วยควบหาพันท่านสถาบันและมีควบหาผู้สอบการเมืองสูงกว่าเวลาเดิมมันได้สายเตรียมเรียนงานของอาการนี้เพื่อเป็นเสนาธิการเป็นคนสุดท้ายนะอยากจะอยู่ใกล้ชิดติดเทศกับการนั่งขันสูงของส่วนการและท้องถิ่นต่อในกรรมนายได้ที่ท่านร่วมขายไม้ใหญ่สำคัญจนโตที่นาทีของประสบใหญ่ขันที่12ของพรรคกำหนดก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผ่านปี2010ถึงปี2016เป็นปีเริ่มต้นเอากระนั้นก็การภายในขายไม้2,500ตามโครงการการเมืองสำหรับที่3ของพรรคของเราในกำหนดในเวลาไหนพรรคประสบในเวลาของเราครบครอบ100ปีนอกจากนั้นจะเป็นประดากฎหมายระเบียบการมาที่คำสั่งต่างๆและเสริม
1: ท่านสอนไซสีพันดอนและเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจัดตั้งผ่านขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทาปีข้างที่10คำสั่งเลขที่06ทับนยคำสั่งเลขที่11ทับนยคำสั่งเลขที่15ทับนยคำสั่งเลขที่40ทับนยมติเลขที่165ทับสพสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยู่มีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อหับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกฎการและสุขยู่บรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทั้งมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตัวคอนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการย่อท่อในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเชิงก้าวเพื่อลดพรการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของส่วนกลางทั้งสายตั้งและสายขวางทั้งมีระบอบรายงานขอที่ซีน้ำจากกันถึงอย่างเป็นปกติ
3: วันที่24มิถุนายนที่กลุ่มสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมส่วนกลางภาคคณะซีน้ำก้าเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1พร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและซีน้ำเวียกงานอยู่กลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยพลตีสุรินาแก้วประเสริฐหองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบมีหองหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองคณะพักคณะกลุ่มผู้ต่างหน้าแผนกกองพร้อมด้วยนายและพลตำรวจกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบเข้าร่วมในโอกาสนี้พลตีสุรินาแก้วประเสริฐได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวขอบใจท่านคำพันธ์เผยยวงศ์ที่ได้สละเวลามาลงเยี่ยมยามและโอ้ลมสุขยู่ให้ทิดซีนำต่อเวียกงานสื่อมวลชนป้องกันความสงบในครั้งนี้ในพิธีพันเอกพรพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้รายงานย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีนี้ให้ฮู้ว่าสื่อมวลชนป้องกันความสงบแม่นกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นกับการนำพาซีน้ำโดยกงของกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีพละบทบาทเป็นกระบอกเสียงและเป็นอาวุธอันแหลมคมของพรรครัฐและของกำลังป้องกันความสงบมีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านพร้อมทั้งศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดแก่สังคมสนองข้อมูลข่าวสารสละหน้าฮู้และตอบโต้ถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีของกลุ่มคนที่บ่หวังดีกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบประกอบมี2แผนกและ4กองคือแผนกบริหารสังรวมแผนกข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ตกองหนังสือพิมพ์กองโทรภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบคลื่นความถี่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ18 ชั่วโมงต่อมื้อมีซาวรายการผลิตรายการออกอากาศ24รายการ และผลิตรายการออกสู่สังคมได้ทั้งหมด 2,892 ครั้งสถานีโทรภาพออกอากาศได้24ชั่วโมงมี19รายการผลิตข่าวออกอากาศได้ 6,922 ข่าวพร้อมทั้งถ่ายทอดสดและปล่อยสปอตโฆษณาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดหนังสือพิมพ์ป้องกันความสงบเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน6เดือนต้นปีนี้ออกข่าวได้ 1,080 ข่าวและจัดหน้าหนังสือพิมพ์ความสงบได้ 1,917 หน้านอกนั้นสื่อออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ได้หันการนำเสนอข่าวเข้าสู่เว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ใน6เดือนผ่านมาสามารถอัพโหลดข่าวรูปภาพและวิดีโอขึ้น Facebook ได้หลายพันข่าวเพื่อตอบสนองข้อมูลให้สังคมอย่างว่องไวและตอบโต้ปรากฏการณ์ยอดโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดและปรากฏการณ์ยอดโทษอื่นๆในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์ได้เน้นนักให้คณะพรรคคณะบรรษาสื่อมวลชนป้องกันความสงบสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบุกทะลุทางด้านจินตนาการใหม่โดยเฉพาะบุกทะลุด้านแนวคิดนักข่าวนักเขียนต้องมีน้ำใจปฏิวัติบุกแนะใส่สร้างบุคลากรและวิชาการให้มีความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณและความเสียวสารสูงเข้าในการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะเพิ่มทวีเอาใจใส่การเคลื่อนไหวเก็บกำข่าวสารสุ่มใส่ก่อสร้างนักวิเคราะห์วิจัยข่าวที่มีความฉลาดว่องไวเพิ่มขีดความสามารถในการซอกหากันตองข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญต้องเป็นเจ้าการตอบโต้บรรดาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนแนวทางก็คือข่าวที่บ่มีมูลความจริงและถ้อยทำนองโจมตีใส่ให้ไป4พรรครัฐของกลุ่มคนบ่ดีให้มีความเด็ดขาดศักดิ์สิทธิ์ว่องไวและทวงทันเวลารับประกันให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมและเป็นที่พึงพาได้ของสังคมอย่างแท้จริง
1: 5ปีพันมาคณะภาคคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ปฏิบัติพลบทบาทเป็นชนาธิการด้านเนื้อในการค้นคั่ววิเคราะห์วิจัยและสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่ขันถึงติดตามสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ขันถึงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของภาคและรัฐท่านขึงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดลมณีวาการหับใส่เวียกงานการนำได้ถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของภาคและรัฐโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทางได้พันขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการและห้องการเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคั่วทัศนะของเสนาธิการให้มีความโรงเรียนว่องไวและทันสภาพการ
4: การเป็นชินาการด้านเนื้อในห้องประการและห้องการได้เอาใจใส่เป็นชินาการให้แก่คณะพักคณะนำของตนรวมทั้งในประกอบบุคลากรเข้าในคณะเฉพาะกิจคณะวิชาการเจียวซานในการค้นคั่ววิเคราะห์วิจัยและสังรวมข้อมูลเหตุให้ทัศนะทางด้านวิชาการที่บ่อนอิงอันนักแน่นให้แก่คณะนำในนี้ก็รวมทั้งการนำคันสูงและรัฐมนตรีบรรดาท่านเจ้าแขวงในประกอบนั้นในการตกลงปัญหาสำคัญและหีบด่วนวองไวและหักกลุ่มดีขึ้นสำหรับการสร้างหรือปรับปรุงกฎหมายและนิบการใต้กฎหมายก็ได้เป็นเสนาธิการในการประสานงานสังรวมกฎกาความถูกต้องทางด้านรูปแบบหลักการเนื้อในทางนักการเมืองและความสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของภาครัฐนำเข้าผ่านกองประชุมรัฐบาลพิจารณาพ้องก่อนจะนำไปผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติสิ่งสามารถนำส่งหางกฎหมายไปผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่9ได้จำนวน71ฉบับอันพ้นเดนิเมนได้เป็นเสนาธิการปรับปรุงรัฐธรรมนูญในปี2025และนิติกรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่ง
1: ท่านขึงคำแก้วหนูจันยกเห็นตือว่าและยาพันมาห้องว่าการและห้องการได้เป็นเจ้าการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเป็นเสนาธิการในการกระเกียมด้านในให้แก่การนำในนามเป็นประธานกองประชุมเป็นต้นการเขียนบทคำเห็นจอจีมให้กองประชุมประกอบคำเห็นบทคาดคะเนคำเห็นสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเห็นโอลมต่อกองประชุมและพิธีการต่างๆ
5: เข้าร่วมบันทึกกองประชุมและห่างเอกสารผ่านขยายทิศที่นำของกองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคกองประชุม

0: คลื่อนไหวโกอาชญากรรมโดยการส่อกงทรัพย์ทางระบบโทรคมและการสื่อสารอยู่ลาวที่จัดส่งมาจากหลายภาคส่วนคือกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจับประสักการมอบตัวผู้ถูกหาแมนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวข้อตกลงว่าด้วยการหัวมือสร้างตั้งศูนย์หัวมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกระทรวงป้องกันความสงบของจีน
1: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักในมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ต้องไปสันทานติดตามมาฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าในโอกาสท่านนางฟามทีแทงจ้ารองนายกรัฐมนตรีเวียดนามต้อนรับและเฮ็ดเวียกกับท่านนางซินเวียดาเนลอฟหัวหน้าผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟเมืองบูดาปาร์สต์รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามยั่งยืนว่าพรรคและรัฐบาลเวียดนามย้ำใดก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เด็กน้อยและถือเด็กน้อยเป็นเป้าหมายบุริมาซิตแถวหน้าเป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ตัดสินอนาคตของประเทศชาติท่านนางฟามทิแทงจ้าให้ฮู้ว่าในระยะมอมอมานี่เวียดนามได้ให้บุริมาซิตผันขยายบรรดาหน้าที่จุดสูงพื้นฐานเข้าในเวียกงานปกป้องเบิงแยงและการศึกษาของเด็กส่วนท่านนางซินเวียดาเนลอฟหัวหน้าผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟได้ชมเชยบรรดาผลงานของเวียดนามที่เป็นประเทศทำอิฐในภาคพื้นอาซีและประเทศที่2ของโลกที่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็กพลเด่นแมนวังมอมอมานี่เวียดนามได้มีข้อริเริ่มคำมั่นสัญญาหลายอย่างในการปฏิบัติสิทธิเด็กองค์การยูนิเซฟพร้อมสมทบกับองค์การที่มีหน้าที่รับผิดชอบของเวียดนามสร้างโครงการร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในระยะ5ปีนับแต่2027หา2031เพื่อให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
0: สำนักข่าวซินหัวทางการของจีนรายงานว่าวันที่23มิถุนายนนี้ห้องการส่งเสริมการค้าแห่งสหรัฐมาเลเซียรายงานว่ายอดเกินดุลการค้าของมาเลเซียบรรลุระดับสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนอยู่ที่132ตื้อริงกิตใน5เดือนต้นปีนี้ซึ่งสูงกว่า46ตื้อริงกิตที่บันทึกไว้ในระยะเดียวกันของปีก่ายเกือบ3เท่าโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์หรือแผ่นชิปที่ใช้เข้าในพื้นฐานโครงรางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการส่งออกพลังงานที่เพิ่มขึ้นท่านอาบูบากายูซอฟผู้อำนวยการใหญ่ห้องการส่งเสริมการค้าแห่งชาติมาเลเซียกล่าวว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นหลายกว่า39ส่วนห้อยมูลค่า382ตื้อริงกิตโดยได้หับแหงสุกยู่จากการเพิ่มขึ้นหลายกว่า61ส่วนห้อยของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานโครงสร้าง AI ในทั่วโลกการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติแล้วของมาเลเซียเพิ่มขึ้นหลายกว่า22ส่วนห้อยและ 1.5 ส่วนห้อยตามลำดับโดยได้หับแหงขับเคลื่อนมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำกลางความเข็งตึงทางภูมิศาสตร์การเมืองและจะเป็นออกกลางในขณะที่การส่งออกอะไหล่รถยนต์ที่มีมูลค่าสูงยังสืบต่อเติบโตอย่างเข้มแข็งรวมทั้งการส่งออกรถไฟฟ้าหรือ EV และรถไฮบริดปลั๊กอินของมาเลเซียเพิ่มขึ้นหลายกว่า2เท่าจากปีก่อนที่นี่วินุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพังนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง data

0: และนาทีโถห่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร
3: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280 ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
3: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
6: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
5: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
6: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
5: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
6: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเขาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันศุกร์วันที่26ของเดือนมีนาเดือนมิถุนา2026ท่านฟังได้ครับในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอันสะดวกแด่ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆนำเอาเนื้อในจิตใจมาติดกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์จังในเมื่อประเทศชาติมีความเจริญประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็แน่นอนชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาก็แม่นได้รับการพัฒนาเคียงคู่กันไปซึ่งปัจจุบันนี้ทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นแต่เหนือถึงใต้ตั้งแต่เขตผู้ดอยลงหาทงเพียงล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังมีโสมหน้าอันใหม่หันเอาความรู้มันขยันเพียรเข้าใส่หน้าที่เวียกงานตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมามาเหยียบเขียดซึ่งแตกต่างกับก่อนพดปล่อยประเทศชาติหลังจากพดปล่อยแล้วประเทศชาติได้รับการพัฒนาเป็นแต่ละระยะชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาก็มีการพัฒนาเคียงคู่กันไปนำไรไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการผลิตเหลือกินก็แม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวหรือว่าอุดมทางมีเข้มแข็งสุขโยลูกหลานให้ได้เข้าศึกษาห้ำเฮียนซึ่งเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศชาติในเมื่อลูกหลานมีความรู้ความสามารถและก็แน่นอนความรู้ความสามารถเหล่านั้นจะเป็นทุนหอนอันประเสริฐในการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคเบื้องต้นของรายการทัพพลกระดบมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองสี่สมบัติในทราบควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังหรือว่าท่านที่เข้าไปทาง Facebook วสลติดตามชมติดตามรับฟังวิทยุเห็นภาพนอกจากนั้นท่านสามารถรับฟังตามยวดยานพาหนะกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานเข้าสำนักงานองค์การตระกระทรวงเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะก็เพราะว่าใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นแบบนี้ยวดยานพาหนะค่อยๆขับขานาแน่นขึ้นแต่ละจุดแต่ละบ่อนแต่ละเส้นสนันการเส้นรถเส้นถนนคอยเพิ่มความระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดหลีกเว้นปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากว่าในระยะนี้พวกเขาจะได้ยินข่าวเรื่อยๆเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุตามถนนหนทางขับรถส่วนทางหรือว่าขับรถส่วนเลนขึ้นมาหรือว่าขับรถข้ามเลนตามใส่ผู้คนที่เดินทางไปตามถนนหนทางบางเทื่อแม้กระทั่งไปถึกทางแล้วไปดีแล้วค่อยไปค่อยมาแล้วแต่ถึงเวลาเข่าซวยแม้แต่เล่นรถอยู่คนละเบื้องก็ยังข้ามเลนไปตามเอาจนได้ก็คือทางพวกเขาได้รับข่าวอยู่ทางแขวงอุดมไซเนาะที่รถกระบะข้ามเลนไปตามเอาสองเบลูกอยู่บ้านจริงเมืองไซแขวงอุดมไซเสียชีวิตคาที่อันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่สำคัญปัญหาเรื่องมึนเมานี่แหละทำเป็นกรอบนะปัญหาเรื่องมึนเมาถ้าว่าขับเมาแล้วขับรถอย่างสิอันตรายเมาแล้วก็พักผ่อนหรือว่าเดินทางอิดเมื่อยก็พักผ่อนบางเทื่ออาจจะหลับในบางเทื่ออาจจะมึนเมาบางเทื่ออาจจะไปด้วยความเฝ้าความฟังหุนหันพลันแล่นอย่างต่างๆเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุเหตุให้ผู้สัญจรห่วมทางหรือว่าเพื่อนห่วมทางนี่ได้พลอยรับอันตรายไปด้วยฉะนั้นในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติที่พวงสลักพวกเขาได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหรือว่ามติกองประชุมใหญ่ของพรรคตระครังไปจัดตั้งไปพันขยายมาฮอดปัจจุบันนี้ก้าวเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแล้วก็เพื่อเกี่ยมจิตเกี่ยมใจหรือว่าเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพราะว่าจุดหมายสังคมนิยมของประเทศเฮาแม่นพารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบดานนักนวงและแนวนั้นของพรรคคือสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านที่มีหลักการของพรรคการนำพาปวงชนเราทางชาติปฏิบัติหน้าที่ในการปกปักรักษาประเทศชาติและมากผลของการปฏิวัติให้มั่นคงสร้างบาดเดียวไม่ให้แก่การสร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนตามจุดหมายสังคมนิยมยันนักแน่นให้ประเทศชาติหรือประชาชนทั้งนี้ผ่าสู่ประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศีลวิไลก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยเริ่มจากประเทศกสิกรรมที่ล่าหลังโดยบ่ผ่านระยะการขยายตัวของทุนนิยมอุปสรรคอันนักนวงโดยเฉพาะและก็แม่นวางหน้าที่การปฏิวัติของประเทศเฮาระยะไม่ว่าอยากสร้างสังคมนิยมได้ก่อนอื่นหมดก็ต้องมีคนสังคมนิยมคนไม่สังคมนิยมแม่นผลิตภัณฑ์ของการปฏิวัติทั้ง3ประการคือการปฏิวัติทางด้านพัวพันแห่งการผลิตการปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญไปก่อนพวกเขาต้องสู้สนก่อสร้างคนใหม่สังคมนิยมให้จนได้ฉะนั้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการก่อสร้างสังคมนิยมนั้นแม้นต้องมีคนใหม่คนสังคมนิยมบ่เพียงแต่มีระดับความตื่นตัวทางด้านการเมืองสูงหากยังต้องมีระดับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงอีกด้วยซึ่งจะสามารถคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมได้ดังนั้นในภารกิจก่อสร้างสังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาจึงมีความจำเป็นต้องเอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งและต้องตัดสินใจลงทุนเข้าใช้เวียกงานนี้อย่างตั้งหน้าท่านกักมักท่านอังแกนได้กล่าวว่าอนาคตของสนสั้นกรรมกรและอนาคตของโลกมนุษย์มันขึ้นอยู่กับการศึกษาท่านเลนินได้ว่าว่าคนบ่ฮู้หนังสือแม่นคนอยู่นอกการเมืองอยากสร้างสังคมนิยมต้องสร้างคนสังคมนิยมคนสังคมนิยมแม่นคนที่ออกแหงานด้วยจิตใจเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าลมโมคนมีจิตใจฮักชาติฮักสังคมนิยมด้วยความดูดดื่มมีจิตใจสากลมีจิตใจพ่องใสสามารถโฮมยอดมูลเสื้อวัฒนธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันสูงส่งสวยงามของชาติเป็นคนที่มีน้ำใจฟุดฟื้นจูบเจ้าห้าวหันนำการทำเฮียนเพื่อบำรุงปัญญาความฮู้ความสามารถ
ื่อเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าสังคมเป็นเจ้าธรรมชาติเป็นเจ้าตนเองและครอบครัวของตนแม่นคนที่มีจิตใจปฏิวัติบ่ท้อถอยต่อความยุ่งยากถือการออกแข่งงานเป็นเกียรติความผาสุกและเหตุผลแห่งการดำรงชีวิตเขาเจ้าเกียรติสังแบบแผนดำรงชีวิตที่ขี้ค้านเกาะกินปากเว้าคิดตัวเขาเจ้าเคารพปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมเคารพกฎหมายบ้านเมืองและข้อกำหนดในชีวิตรวมหมู่เป็นคนที่มีจิตใจรักเสื้อแผงชาติสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสะพอกแห่งงานเพื่อพร้อมพากันก่อสร้างชีวิตใหม่เป็นคนที่รู้จักสมทบระหว่างผลประโยชน์ของรวมหมู่กับส่วนตัวรู้จักสร้างครอบครัวให้มีความผาสุกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมมีจิตใจรักลูกรักเมียอย่างแท้จริงมีความรับผิดชอบสูงต่อการดูแลสิทธิ์สอนลูกเต้าการสร้างคนเราใหม่สังคมนิยมเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญยิ่งในภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าต้องผ่านผ่าสู้สนอย่างสุดขีดมีแผนการมีวิธีการเพื่อดำเนินไปอย่างทนทานเหนียวแน่นเป็นประจำและเนื่องนิดเตียนติดตลอดไปฉะนั้นบ่ว่าระบอบสังคมนิยมใดก็ตามท่านฟังเด้อครับถ้าจะว่าอยากยืนยงคงตัวอยู่ได้ก็ต้องเอาใจใส่พัฒนาการศึกษาอบรมคนให้แท้เหมาะกับสังคมนั้นหมายความว่าหน้าที่ของการปฏิวัติของประเทศเฮาในระยะใหม่มันต้องดําเนินการปฏิวัติ3ประการไปพร้อมๆกันคือการปฏิวัติการพัวพันการผลิตการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติแนวคิดและวัฒนธรรมในนั้นเอาวิทยาศาสตร์เทคนิคเป็นกุญแจต้นต่อเอาการปฏิวัติแนวคิดวัฒนธรรมไปก่อนถือการหันไปอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ใจกลางตลอดสมัยข้ามผ่านขึ้นสู่สังคมนิยมก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สังคมนิยมก็สร้างทางด้านวัฒนธรรมคนใหม่สังคมนิยมลบล้างระบอบคนขูดหีดคนลบล้างความทุกข์ยากและหลังเพื่อละกาวอยากให้ได้คือในนั้นพวกเขาต้องเสิร์ชสู่คุณภาพของเวียกงานการศึกษาซอกออกแหงขยายสามัญศึกษาลบล้างภัยบ่ฮู้หนังสือและขยายการบำรุงวัฒนธรรมก็สร้างกรรมกรพนักงานเทคนิคพนักงานคุ้มของเศรษฐกิจถือเวียกงานเหล่านั้นเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่ต้องไปก่อนก้าวหนึ่งเพื่อสร้างเงื่อนไขให้การปฏิวัติ3ประการได้รับผลดีภารกิจสังคมนิยมก้าวขึ้นเสื้อสูตรระดับความรู้ระดับทฤษฎีระดับวิทยาศาสตร์เทคนิควิชาการของพนักงานขั้นสูงขั้นกลางในขั้นแห่งการและท้องถิ่นต่างๆเสื้อสูตรสติหับใส่ประชาชนหับใส่การผลิตหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ก็สร้างแบบแผนเฮ็ดเวียกละเอียดตัวจริงติดแท้กับมหาชนติดแท้กับตัวจริงเสื้อสูตรความสามารถในการค้นคว้าจัดตั้งปฏิบัติถืออันนั้นเป็นขอดที่มีความหมายความสำคัญตัดสินกว่าหมู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลอย่างประหยุดยั้งฉะนั้นพวกเขาต้องถือเอาการศึกษาเป็นสำคัญเพราะเป็นขุนข้อกุญแจเปิดทางยกระดับความรู้ในทุกด้านมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมพวกเขาจึงจะมีเงื่อนไขสืบทอดภารกิจเสริมขยายยอดยิ่งของศาสตร์ทับเอาความศิวิไลและผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคของมนุษย์เพื่อมาสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ได้พร้อมกันนั้นด้านแนวคิดก็ต้องเฮ็ดให้ทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงสลาวทั้งชาติมีความเป็นเอกภาพมีความสามัคคีที่นักแน่นพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้เสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคให้ได้รัฐให้เลิกซึ่งเสื้อสู่น้ำใจรักชาติรักสังคมนิยมบำรุงสร้างน้ำใจฟุดฟื้นออกแห่งงานตั้งหน้าน้ำใจรับผิดชอบการผลิตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเสื้อสู่จิตใจประหยัดมัธยัติต้านพยาธิขี้ค้านเกาะห้อยโลภมากโลภาฟุ่มเฟือยสร้างสติต่อการจัดตั้งสติต่อเจ้ารวมหมู่สร้างทัศนะมหาชนทัศนะเสมอภาพระหว่างหญิงชายทัศนะสามัคคีเสมอภาพเคารพนับถือระหว่างบรรดาเผ่าไอ้น้องในขอบเขตทุกประเทศสร้างจิตใจแสวงหาความก้าวหน้ามักค่ำมักเฮียนมักฮักวิทยาศาสตร์ตั้งหน้าปฏิบัติจูบจ้าห้าวหันนำการค้นคว้าประดิษฐ์สร้างต้านแนวคิดฮักศาสตร์เดิมค้านเฮียนต้านความเสื่อถืองงวยต้องอิงใส่เป้าหมายความเห็นห้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในแต่ละระยะเพื่อกำหนดในระบอบเพื่อของเวียกงานการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดตลอดไปเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในไทยๆอาทิตย์มื้อนี้วันศุกร์และมื้ออื่นก็วันพรรคทางรัฐการท่านฟังกระดบเนาะรายการพวกเฮาท่านสามารถติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆเลยจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีและอันนี้จากเป็ดไผ่บูนเปิ้นว่าท่านสอแพงคำฮักกำลังติดตามรับฟังเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพรรคคำลาท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ามีเมฆคึมๆอยู่แล้วก็วงศิลป์วงอินคำนี่เพิ่นก็ว่าสบายดีอาจารย์สอบแพ่คำฮักสุมเสยเด้อจัดรายการทองวันพุทธวงศ์ตอนเช้าอยู่ทางภูเก้าหลักเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆก็คล้ายๆคือกันนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนครหลวงเวียงจันทน์ก็เห็นแสงแดดตั้งแต่เวลา 18:00 น. ไป
อันนี้จ้อยจันทพิมจ้อยจันทพิมนี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเซกองรับฟังรายการนี้อยู่ท้องฟ้าก็แม่นปกตินะท่านท่านสอบไปกำหักกว่าแสนนะบางเทื่อกับบดบางเทื่อกับแดดบางเทื่อกับคึมเข้ามาเพชรรัตนะอันนี้จากวิสัยจิตวงจากสังเสกองอันนี้จากทางไซแดนลาวเมียนมาสัญญาณแจ้งดีเด้อเพิ่นว่าจังซั่นแล้วก็คำมวลติดตามรับฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยแซมศรีสุวรรณทองรับฟังอยู่เด้อท่านอาจารย์สอบไปกำหักขอกับใจยกสูงทุกท่านที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาที่เหลือนี้ทางรายการแจ้งท่านได้ฟังความว่าความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงผู้นำเอาเพลงมาประกอบในรายการพร้อมด้วยทวารวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสนิทในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สวัสดิ์จงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้างสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าสมิทในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยดิ
2: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วก็ออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
3: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
7: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
9: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ภาณะมีไว้ให้ครับอย่าดับชีวิตตนเองด้วยความไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่าน
0: สบายดีมีรายการจินฮ้อยคิดถึงทุกท่านรายการครับขี่ปลอดภัยกับมาทักทายสบายดีกับมิตรรายการอีกเช่นเคยเริ่มเวลา 8:00 น. 9:00 น.วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ขึ้นส่งต่อ FM 94.3 MHz
1: เจ้ากะทักทายสบายดีมิตรรายการเนาะสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการในบรรยากาศเช้าวันศุกร์มื้อนี้กงกับวันที่26เดือนมิถุนายนปี2026ขึ้น12ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569สำหรับมื้อนี้กะทักทายมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกคนเนาะที่ให้เกียรติเฮาฟังอยู่รายการเฮากะแน่นอนเนาะเป็นรายการออกอากาศสดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถหมุนขึ้นเนาะที่ขึ้น FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และก็ทางออนไลน์พวกเฮา Facebook Lao National Radio เซนเก่าเซนเคยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าในมือ2มือที่ผ่านมานี้หลายคนให้ความสนใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงอุดมไซ
1: เจ้าแม่แล้ว
0: รถกระบะเสียหลักจากอีกฝากหนึ่งปีนคูกลางทางไปตําเอาแม่ลูกเสียชีวิตคาที่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็มีทางหน่วยกู้ภัย
1: แม่แล้ว
0: ของการกระแดงแห่งชาติลาวก็ได้ออกเหตุช่วยเหลือ
1: เจ้า
0: และส่วนว่ารายละเอียดนี่แม่นพวกเฮาจะได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่แต่ว่าในมื้อนี้หนีบ่ทันแล้วอาจจะเป็นในมื้อวันจันทร์พุ่นแหละทีมงานพวกเราติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นจะสรุปสำนวนคดีต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนแต่ว่าพวกเราก็มีข้อมูลเบื้องต้นที
1: ่
0: จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังจักน้อยหนึ่งเนาะจากทางรายการ
1: เจ้าแม่นแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางหน่วยกู้ภัยสุขเสริญเนาะทางองค์การกาแดงแขวงอุดมไซเนาะเพิ่นได้รับแจ้งเหตุนอพานเบอร์0811625นอก็คือเป็นเบอร์แจ้งเหตุของทางอุดมไซว่ามีอุบัติเหตุนอผู้ขับขี่รถใหญ่รถจักรเกิดขึ้นนอเพิ่นกะได้รับแจ้งเหตุในเวลา 6:49 นาทีอันเพิ่นกะไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วพบเห็นผู้บาดเจ็บพนัน1คนและกะผู้เสียชีวิตคาที่แม่น2คนแม่นผู้ขับขี่รถจักรหันเสียชีวิตคาที่เน
0: า
1: ะจุดเกิดเหตุแม่นบ้านเจ๋งเนาะก็คือ4แยกลักศูนย์เมืองไซแขวงอุดมไซข้อมูลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นที่ว่าบาดเจ็บพนันแม่นเป็นเพศหญิงอายุ20ปีซึ่งเบื้องต้นเพิ่นมีอาการซอกผู้ขับขี่รถใหญ่ฮะนะมีอาการซอก
0: โอ้
1: อันนี้เป็นข้อมูลผู้บาดเจ็บส่วนผู้เสียชีวิตเน
0: า
1: ะ2คนฮะนะ
0: รถใหญ่กับบาดเจ็บ
1: แม่นผู้บาดเจ็บอันน่ะที่ขี่รถใหญ่เพิ่นซอกว่าซันซาซอกอยู่ค่ะโหลดว่าซันซาแล้วกับบัดนี้ผู้เสียชีวิตฮะนะแม่นเป็นเพศหญิงอายุ34ปีเป็นประชาชนอยู่บ้านใหม่เมืองไซแขวงอุดมไซอาการเบื้องต้นที่ทางหน่วยกู้ภัยไปฮอดแม่นกระทบหัวอย่างหุนแหงบาไล2เบื้องกับแม่นฮักเปิดออกมาและกะเสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุอันนี้แม่นอาจจะเป็นผู้เป็นแม่อายุ34ปีและต่อมาผู้ที่2แม่นเพศหญิงอายุเพียงแต่3ปีอันนี้ก็คืออาจจะแม่นผู้เป็นลูกเนาะอาการเบื้องต้นกับแม่นกระทบหัวหุนแหงเซนกันกะเสียชีวิตคาทีในสถานที่เกิดเหตุเซนกันอันนี้ก็แสดงความเสียใจนำกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้ที่สูญเสียเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่เพิ่งปรารถนาแหละท่านผู้ฟังเรื่องอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าตามข้อมูลเบื้องต้นก็ว่าผู้ขับรถใหญ่นี่ซอก
1: เจ้า
0: เนาะแล้วก็และบ่สามารถบังคับรถไปตามทิศทางเดินได้และจึงเกิดปัญหานี้บ่อันนี้ก็ยังบ่ได้สรุปละเอียดเนาะส่วนว่ารายละเอียดนี่เจ้าหน้าที่จะมีการแถลงหรือว่ามีการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนแก่รายการขับขี่ปลอดภัยตื่นมณีทันก็อย่าลืมติดตามมาฟังและเรื่องคดีต่างๆมันอยู่ในขั้นตอนแนวใดจังใดคดีก็ให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังในรายการขับขี่ปลอดภัยในอาทิตย์ต่อไปเนาะ
1: แล้ว
0: เพราะว่าพวกเขาก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่สะดวกที่จะเข้าร่วมรายการแล้วก็ขอเป็นอาทิตย์ต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ
1: เจ้า
0: เนาะมันชัดเจนขึ้น
1: เนาะอาจจะมีทั้งบางที่อาจจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแดและก็มีทั้งหน่วยกู้ภัยที่ไปออกเหตุนี้แดเน
0: า
1: ะเจ้าอันนี้ก็แจ้งให้มิตรรายการได้รับฟังเบื้องต้นกันสำนีก่อนเน
0: า
1: ะสำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุ
0: เรื่องการออกเหตุเพื่อกอบกู้เอาชีวิตผู้ที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีแหละ
1: เจ้า
0: เนาะเห็นบ่สังเกตว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนี่เฮาจะเอิ้นหาหน่วยกู้ภัยรถหาหน่วยใดก็หน่วยนั้นซั่นจ้ะแต่ว่าสำหรับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่เพิ่นก็แม่น รหัสของเพิ่น1625
1: แม่นแล้ว
0: แต่ว่าเกิดขึ้นอยู่แขวงใดก็ขอให้ใส่รหัสแขวงก่อน
1: เจ้า
0: เช่นว่ายกตัวอย่างนครหลวงวิ่งจันทร์นี่856ตามด้วย1625แม่นบ่
1: สำหรับนครหลวงแม่น
0: ปุ๊บ1625
1: ได้เลยเจ้า
0: ถามว่าอยู่ต่างแขวงยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่อยู่อุดมไซ
1: แม่นเนาะสำหรับอยู่ต่างแขวงก็คือใส่รหัสแขวงก่อนตัวอย่างอุดมไซนกไซ0811625
0: 081แต่ตามด้วย1625สำหรับนครหลวงวิ่งจันทร์นี่แม่น1625รถเน
1: า
0: ะบ่ต้องใส่รหัสกันได้เอาจังได๋ก็ย่าเนาะทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้พวกเฮาก็มีโอกาสได้นัดสัมภาษณ์กับดร.วิริตพระสวัสดิ
1: ์เจ้า
0: ห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำม่วน
1: เจ้า
0: จักหน่อยเพิ่นจะเข้าร่วมรายการก็อยากล้มเพิ่นแหละเรื่องเวียกงานองค์การกระแดงโดยเฉพาะแม่นเฮาได้ลุ้งเลิกการช่วยเหลือกอบกู้ชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าจะทั้งท้องถนนหรือว่าอุบัติเหตุทั่วไป
1: เจ้า
0: ที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นว่าทางแขวงคำม่วนนั้นเพิ่นได้ให้การช่วยเหลือแนวใดมีพละบทบาทอยู่ในสังคมคือแนวใดสำหรับเรื่องงานตัวนี้จะหน่อยจะลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการและในวันที่26คือในนี้เกิดอุบัติเหตุนี่ไฟใหม่ลุกลามรถ
1: เจ้าไฟใหม่รถ
0: ไฟใหม่รถอันนี้นะซึ่งมีคนติดคาอยู่ในรถคันหนึ่ง อยู่ภูหารัก
1: ภูหารักมันอยู่ทางไหน
0: เมืองตะโอ่ยแขวงสารวัน
1: ภูหารักเมืองตะโอ้ยแขวงสารวัน
0: ได้ย
1: ิน
0: แต่ภูเก้ารัก
1: แมนเนาะได้ยินแต่ภูหารักเจ้า
0: อันนี้พวกเฮากับบ่มีข้อมูลรายละเอียดเนาะเพียงแต่ว่าเป็นข้อความหนึ่ง
1: เจ้า
0: ที่มีรายการได้ส่งเข้ามาเนาะทางสารวันนี่ก็ได้เข้าร่วมรายการกับขี่ปลอดภัยอยู่บ่พันมา
1: เจ้า
0: ก็มีอยู่เนาะสารวันข้างๆเนาะ
1: เนาะดนๆเธอหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ดนๆเธอหนึ่งสันเหตุการณ์ไปสิเฮาก็อยากได้ลมทางเจ้าหน้าที่อยู่ว่ามันเกิดเหตุด้วยเหตุจังใดสาเหตุแนวใดนะ
1: เจ้าม
0: ีผู้เสียชีวิตบ่ต้นตอนเกิดจากอันใดเนาะ
1: แม่น
0: อันนี้ตามเบิ่งภาพนี่มันเป็นรถบรรทุกได
1: ้เจ้า
0: เนาะรถบรรทุกอาจจะเสียหลักหรือว่าจังใด
1: เน
0: าะพาให้เกิดไฟไหม้อยู่ทั้งหน้าเด้อยู่ทั้งหน้านี
1: ่บ่ฮู้ว่าไผแดเนาะที่เคยไปผู้หาหลักทางสารวันหั่นนะ
0: ธรรมทานได้ไปผ่านไปทางนั้นเห็นเหตุการณ์บ่เนาะหรือฟังรายการอยู่ติดตามชมอยู่ข้อมูลข่าวสารท่านอยากแจ้งตื่
1: ม
0: เพื่อให้สังคมได้รับรู้ท่านก็มีส่วนร่วมได้ที่0305787052ท่านผู้ฟัง5787052เนาะย
1: ิน
0: ดีต้อนรับปิดรายการทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยมีส่วนร่วมนำกันท่านอยากเว้าหยังอยากว่าหยังอยากมีอันใดข้อมูลอันใดเที่ยวทางไกลได้แบบสิก็อยากให้เว้าสู่ฟังเนาะเส้นทางแต่ละเส้นทางมันมีข้อสะดวกมีข้อยุ่งยากเราควรจะได้ระมัดระวังในใดบางคนก็มือใหม่แน่ไปใหม่แน่ถึงจะเป็นมือเก่าแต่บ่ลึงเส้นทางบ่สิควรจะมีสติในใดอันนี้ก็ก้าวเตือนกันผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยแหละยินดีต้อนรับเสียงของท่านผ่านรายการของพวกเราเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวอยากจะแจ้งสุมิตรายการฟังเพิ่นอัปเดตเนาะสภาพขวาหักคณะก็คือขวาห้วยปะสวนเขตบ้านดงเมืองเซปนที่ว่าหักไปหั่นนะล่าสุดแม่นเมื่อวานนี้ทางอนากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเนาะพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ลงไปติดตามเบิ่งเนาะก็คือตามสายทางเลขที่9เขตบ้านดงเมืองเซปนที่ว่าขวาหักได้รับการเปเพมาตั้งแต่วันที่20ฮั่นเนาะตามการรายงานของทางคณะแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงก็ให้ฮู้ว่าสาเหตุที่พาให้ขวาหักในตอนแรงของวันที่20เวลาประมาณ15โมงหั้นแม่นได้เกิดเหตุอนาขางขวาห่วยประสวนหักว่าซั่นเด
0: ้ออ
1: ิงตามการสำรวจร่วมมือกับเซียวซานญี่ปุ่นปี2024ตามการประเมินด้านวิชาการมีสาเหตุต้นต่อก็คือขวานมีอายุการใช้งานมาดนกว่า42ปี
0: โอ้จ้ะ
1: และก็ขาดการบำรุงรักษาเป็นระบบสภาพโครงสร้างมีการสุดโทรมสะสมโดยเฉพาะกระแมนข้างขวานะมีการเสื่อมสภาพเปตงคันแตกแล้วเนื่องจากว่าทางเทคนิคอันการก่อสร้างข้างขวานแม่นการเทเปตงกับที
0: จ้ะ
1: บ่แม่นข้างขวาที่ว่าอัดแห้งคือปัจจุบันนี้บางจุดก็มีเล็กผันพ้นออกมานอนขวาแตกซึ่งหลังจากการสำรวจกับพบเห็นการเปเพในปี2024แล้วแต่ว่าบ่ได้มีมาตรการควบคุมเป็นต้นก็คือการควบคุมน้ำหนักการควบคุมความไวที่ว่าจะพานขวาก็ต้องได้ลดลงเนาะตามสภาพกันที่ว่ารองรับได้ตัวจริงของโครงสร้างในปัจจุบันนะ และบัดนี้อนาต่อกับมาตรการสุกเสริญเนาะภายหลังที่ว่าได้รับการแจ้งเหตุตอนแรงของวันที่20บ่ขัวฮักคณะทั้งทีมงานคณะแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเพิ่นก็ได้สมทบกับบริษัทก่อสร้างทางเลข8เนาะก็ได้ฮีบฮ้อนสร้างทางเว้นสัวขาวเนาะผ่านการที่ว่าเพิ่นก็สุ่มกำลังเหือแห้งใส่กุ่นจักเอาเข้าไปเนาะในตอนเช้าวันที่22มิถุนายนกะแมนสามารถเปิดนำไส้ทางเว้นได้เพื่อว่าเฮ็ดให้ระบายการสัญจรที่ติดขัดหั้นรับประกันการไปมาของประชาชนบ่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าให้ไปมาปกติได้แบบสัวขาวกันซะก่
0: อ
1: นเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะอันน่ะทางเว้นสัวขาวก็มีแล้วเนาะแต่ว่าขัวหันยังบ่ทันได้เปิดนำไส้เถื่อเด้ออันนี้ก็แจ้งก่อนเนาะท่านผู้ฟัง
0: ขัวหลายจุดหลายบอนข้ามสายน้ำลำธารต่างๆในทั่วประเทศของพวกเขาขัวใหม่ก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าขัวเก่าที่ใช้งานมาหลายปีแล้ว
1: เจ้า
0: ตอนตัวนี้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้กวดกาเรื่อยๆแหละ
1: เจ้า
0: เพราะว่ารถที่ขนส่งนี่บางเทื่อมันบ่ได้ผ่านตาซิงมันออกมาจุดการ
1: บ่ได้ควบคุมน้ำหนักเนาะ
0: แม่นแหละบ่ได้ควบคุมน้ำหนักแต่มันออกมาจากจุดที่เอาเครื่องใส่รถหัน
1: เจ้า
0: เนาะบ่ว่าด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่มันหนักหลายแล้วก็แล่นเข้าขัวก็จะยุบลง
1: เจ้า
0: เนาะเธอเล็กเธอละน้อยแล้วเพราะว่าบ่ได้ควบคุมน้ําหนัก
1: แม่น้ําหนักก็เกิน
0: บางขัวก็บ่ได้เขียนใส่ว่าหับได้จากต้น
1: เนาะอันนี้ควรมีป้ายเน
0: า
1: ะ
0: จังซั่นว่ามันก็เฮ็ดให้มันมีการสุดโทรมตัวนี้ปัญหานี่บางเทื่อสุดโทรมบ่พอมันหนักหลายมันก็อาจจะหัก
1: แม่
0: ผ่านมามาขัวหักส่วนหลายเป็นขัวเล็ก
1: สังเกตผ่านมาหนะเคยมีกรณีที่ว่าหักแล้วรถขนส่งสินค้ากับแม่
0: นดินลงหัน
1: ลงหันเลย
0: ลงหันเลยเนาะใครแต่ว่าโบโซเฟอร์โบเสียชีวิตอันนี้ก็ยังโชคดีว่ารอดไปแต่ว่าก็ยุ่งยากได้บัดนี้ยุ่งยากพูด
1: จะมา
0: หรือว่าที่จะเฮ็ดที่จะก่อที่จะสร้างคืนใหม่เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาตอนนี้ทีมงานพวกเขาจะหน่อยติดต่อหาดร.วิริตภาสวัสดิ์ท้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำม่วนเนาะเขาจะมาล้มกับเพิ่นเรื่องเวียกงานองค์การกระแดงอยู่ทางพุ่นโดยเฉพาะการออกเหตุบ่การช่วยเหลือสังคมบ่นี่ก็มีบทบาทที่สำคัญหลาย
1: เ
0: นาะบสพแต่เวียกนี้เพิ่นก็ยังเป็นองค์การที่คนควายแรงทุนต่าง
1: ๆ
0: เพื่อมาสุกยู่ส่งเสริมให้การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสเหลือผู้ประสบข้อให้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติและเรื่องราวต่างๆ
1: เจ้าแม่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ดร.วิริตภาสวัสดิ์ท้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำมวนอยู่ในสายรายการครับพี่ปลอดภัยและสบายดีดร.
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าชื่อกันอยู่เนาะ
2: โอ้ทุกคนมีสวัสดิ์นะเขตเนาะ
0: แม่นละ
2: วางงานบ้านบริการและลูกสบายดี
0: เจ้าวาง2อาทิตย์หลังเจ้าก่อนอื่นก็อยากก่อนเฮาจะเว้าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์การกระแดงให้การช่วยเหลือแนวใดจังใดแล้วก็เรื่องอันนี้เด้หน่วยกู้ภัยต่างๆที่ขึ้นกับองค์การกระแดงโดยเฉพาะ1625นี้ก่อนเฮาจะเว้าเรื่องนั้นก็จะให้ท่านเว้าน้อยนึงล่ะพระบทบาทขององค์การกระแดงท่านนี่มีคือแนวใดเนาะอยู่ทางแขวงคํามวนพุ่นจักน้อยนึงเนาะท่าน
2: เจ้าก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอขอบใจท่านกับรายการที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานกระแดงฉะนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตเสนออันบทบาทโดยย่อขององค์การกระแดงโดยเฉพาะโดยการปฏิบัติเจ้าหน้าเวียกเวียกแต่ที่หนึ่งก็เวียกบรรลุถูกเพิ่มขึ้นคนข่อยเลือดปลอดภัยคู่ภัยซอยสังคมผู้กระดมขึ้นฮอนนอกจากนั้นก็สั่งอาสาสมัครและการประสานงานกับสาคุณและการจุดเท้าหาหน้าปีพี่น้องถือว่าเจ้าหน้าเวียกนอกจากเจ้าหน้าเวียกแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติเจ็ดหลักการโดยเฉพาะนั้นอาเป็นธรรมเทียงธรรมมนุษยธรรมมาแล้วเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการเป็นกลาดแล้วก็มีน้ำใจสากลคือว่าพวกเราจิตมั่นในจิตวิการนี้แต่การเคลื่อนไหวก็เป็นปฏิบัติทางด้านมนุษยธรรม
0: เฉ
2: พาะเวียกงานกระเด็นของพวกเรา
0: เจ้าเจ้าและในนี้เนาะแน่นอนแล้วว่าหน่วยกู้ภัย1625ที่ขึ้นครับองค์การกระแดงแขวงคำมวนที่รับผิดชอบนั้นอันนี้มีพระบทบาทแนวใดเนาะได้ให้การช่วยเหลือแก่สังคมในใดระยะผ่านมาถึงปัจจุบันเนาะท่าน
2: เจ้าก็ขออนุญาตรายงานพอหน่วยกู้ภัยของเฮาก็ได้มีพระบทบาทหลักให้การช่วยเหลือสังคมบ่รวมบ่ส่วนก็มีเจอการเกิดอุบัติเหตุที่ตามท้องถนนต่างๆที่พวกเฮานอกจากนั้นก็แม่นช่วยเหลือ กรณีพิเศษในกรณีการเสียชีวิตต่างๆมีการห้องคอก็ได้ไปช่วยเหลือปัจจุบันนี้อันอาสากระเด็นของพวกเขาก็มีอยู่ที่สองน้องงานกับมิงหาน้องในตะกั้มอยู่ใจกลางพาหนะของพวกเขาก็มี3คันทำใจแท้ๆกับมี2คันนอกจากนั้นเขาก็มีขยายหน่วยกู้ภัยไปในเมืองหินบูนเป็นแห่งกระดิษฐ์ของแห่งกระมวลของพวกเขา
0: เจ้า
2: ตลอดทิศผ่านมานี้เนาะพวกเขาก็ได้ตัดเคลื่อนไว้ย่ำตั้งหนาและในนั่นก็มีกรณีที่พวกเขาได้เคลื่อนไหวรวมทั้งมาช่วยเหลือส่งประกาศคนที่ผมมีพี่น้องป้องฝ่ายขาดมิตรอันนี้พวกเขาก็เห็นมาอย่างต่อเนื่องแล้วเนาะ
0: โอ้เจ้าเจ้า
2: อันนี้พวกเขาได้เห็นหน้าที่เวียกงานนอกจากเวียกงานทั้งวิชาเฉพาะในการเคลื่อนไหวแล้วพวกเขาก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมทุกขุมพมเป็นต้นแมนการเข้าร่วมกันทุกขุมพมการปฐมพยาบาลอยู่เวียงจันทน์ท
0: ุ
2: กขุมแล้วไปเฮากลับมาทุกขุมพมให้เกองเฮียนเป้าหมายอยู่ในเทศบาลเมืองตะแคกของเฮาต้นเป็นมศหัวหน้ามศหน้าโดนนั้นมศสุนทรหาประสบได้ถึงชิ้นนี้เนาะอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผลงานชิ้นโบเด้งที่พวกเฮาได้รับการช่วยเหลือ
0: เจ้าบัดนี้หลายคนก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมาอยู่ว่าเอ้าองค์การกระแดงที่ครับพี่ซอบเรียกงานหน่วยกู้ภัย161625นี่ถ้าว่าลูกหลานเฮาอยากไปร่วมกิจกรรมนําอยากเป็นอาสาสมัครนี่ต้องมีเงื่อนไขแนวใดบ่เพื่ออยากให้เขานี่เป็นคนที่

0: า
1: เพราะว่าระยะผ่านมาบางครั้งผู้อันออกเหตุนี่นะก็ขาดสติเนาะเกิดเหตุเองแบบสินะท่านตัวนี้เฮาป้องกันไว้แนวใดเนาะ
0: ตัวนี้การกรณีเกิดเหตุต่างๆเนาะสติเฮาก็ต้องได้ช่วยบึงสถานการณ์แล้วก็ต้องได้มีการประสานงานกับพวกเฮาก็มีสายด้วยเนาะสายด่วนนั้น625
1: จ้ะ
0: แล้วพออยู่เกณฑ์ขบวนไปเป็น051-1625อันนี้มันรหัสเป็นเอกภาพกันทั่วประเทศแล้ว
1: เจ้า
0: ไปของพวกเราอ่ะนะแต่พวกเราก็ต้องได้ช่วยกันแล้วก็พบไปเอากับไปเอาเลยและยกตัวอย่างโทรมาแล้วว่าเอาต้องมีประจําการช่วยที่สงบกับอัดเปลี่ยนกันบางครั้งบางคราวก็มีการซักซ้าหน่อยนึงแม้เพื่อที่ได้ไปถึงจุดที่หมายก็ได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์บ่ได้ได
1: ้
0: โอกาสทุกๆคงบ่หมายความว่าสิเฮ็ดได้ 100% ลดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและแน่นอนคําว่าอาสาสมัครมันก็บ่ได้เฮียกห้องถึงเงินดําเงินเดือนอัตราการกินไม่อย่างต่างแต่ว่าผู้ที่เป็นอาสาสมัครนี่ทางองค์การกระแดงก็ดีทางหน่วยกู้ภัย1625ก็ดีได้เบิ่งแยงลูกหลานเฮาได้พบว่าเขาเป็นอาสาสมัครของท่านแล้ว
0: เจ้าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีเนาะฉะนั้นท่านมาพวกเฮาก็ได้มีปฏิบัตินโยบายต่ออาสาของพวกเฮาก็โดยเฉพาะแม่นทางภาคองค์การกระแดงเฮาแล้วต้องได้ให้การสนับสนุนเป็น1ในจํานวนที่พระอาศัยส่งมาเข้าสาอาหารต่างๆนอกจากนั้นจากการเคลื่อนไหววิชาการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมพวกเขาก็ได้มอบให้เพิ่มในการบริหารเพื
1: ่อ
0: คำสู่เพื่อความอยู่รอดนี่หมายว่าอยากเอาเป็นลักๆเลยแต่มันต้องเป็นทั้งองค์การเท่านี้แหละต้องได้ประกอบส่วนเพราะว่าเขาเห็นเรื่องงานมนุษยธรรมดิแรงขึ้นแต่มีความจำกัดฉะนั้นก็ได้ประคับประคองช่วยนอกจากนั้นก็มีสังคมผู้สังคมผู้บางท่านที่มีความใจบุญก็ได้มอบรถมอบรางช่วยเหลือให้ผู้ภัยของพวกเขาผู้ใดที่จะเป็นคนเจอได้อย่างผ่านมา
1: จ้าน
0: อกจากนั้นตนคนตะกอนก็มีโครงการช่วยเหลือจากสากลเราลงเป็นองค์การกระเด็นชีวิตและเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือแต่เมื่อโครงการแล้วพวกเขาก็ต้องติดต่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งในคุ้มตนเอง
1: เจ้า
0: อยู่รอดในสังคมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถ้าว่าสังคมยังให้การช่วยเหลือเข้าน้ําซ้ําปลาอาหารการกินหรือวัตถุปัจจัยแก่พวกเขานี่ก็ยินดีต้อนรับอยู่บ่ท่านหรือว่ามีเงื่อนไขแนวใดบ
0: ่โอ้ก็ยินดีต้อนรับทุกวันเวลาเนาะผ่านมาพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าทั้งข้าวปลาอาหารทั้งมีไว้ต่างๆพวกเขาก็รับเอาจากบรรดาท่านผู้ที่มีน้ําใจการกุศลนี้เนาะ
1: เจ้า
0: ก็เป็นกันไว้เรื่องงานอายุตัวอย่างในกรณีวางวันที่4เดือน6นี้เนาะพวกเขาได้เมียนทราบสุมสการของคนเจ็บนิรนามที่ผมมีพี่น้องพ้องฝ่ายเฮาลงเฟซลงไลน์เลยก
1: ็
0: มีบรรดาท่านที่มีใจบุญก็ได้มาอุปถัมภ์คําสู่ซอยเมียนทราบสุมสการอันนี้ก็แม่นแสดงเห็นว่าสังคมเฮาก็ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าแน่นี่เพิ่นบ่ได้ปะบ่ได้ผิดทางอํานาจการปกครองก็เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็แม่นเองนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ได้เอ็ดที่สุดคุณมันถึงแล้วถึงแล้วจะมีความยุ่งยากสิ่งท้าทายพวกเขาก็ต้องได
1: ้
0: ผ่านผ่าอุปสรรคให้มันได้ขับไปตามพระราชบัญญัติที่ได้บรรลุไว้ในกฎหมายองค์การกระเด็งเล่าอะไรเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าการแน่นอนและการเฮ็ดเวียกเพื่อสังคมนี่มันก็บ่แม่นว่าจะมีข้อดีเสมอไปเนาะมันก็มีข้อยุ่งยากอยู่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดคำว่าใส่แขนค่อยเสียใส่คอค่อยบ่เห็นปลักแขนบ่หรือว่าโมงแบบสิเงินคําติดโตนี่กู้ภัยแหละเอานะเฮาบ่แม่นกู้ภัยสิแม่นไผมาก่อนหมู่ก็สินะอันนี้เฮาป้องกันไว้แนวใดเพื่อบ่ให้เกิดเหตุแบบสิเฮาได้บอกคนเฮาจังได๋เนาะ
0: ตอนนี้พวกเฮาก็ได้แนะนํากันเพราะว่าในการประสบเหตุแล้วแน่นอนก็บ่แม่นแต่เฮาไปฝ่ายเดียวเนาะนอกจากนั้นก็สังคมเด้เพิ่นก็บ่ได้อยู่หั่นเนาะเฮาก็ได้เก็บภาพถ่ายไว้เนาะก็แจ้งกันแล้วก็โทรประสานหาเจ้าหน้าที่เพื่อรับรู้ต่างๆเพื่อความโปร่งใสและอันนี้ก็แม่นเพื่อความความเชื่อมั่นของสังคมเด้เนาะยกตัวอย่างว่าเฮาเฮ็ดที่มันถูกต้องแน่นอนเพื่อคนสืบทาวมันก็สิรู้จักกับที่เสียภาพพจน์ต่อองค์การอันนี้พวกเฮาก็ได้ฝึกอบรมแนะนําให้อาสาเฮาต้องได้มีความเมตตาสงสารมีความมนุษยธรรมมาแล้วบ่ให้เฮ็ดแนวบ่จบบ่งามเลยอันนี้ก็ต้องเฮ็ดหนึ่งเป็นจรรยาบรรณจรรยาธรรมเด้อเนาะบ่

0: ิบัติเนาะจักเฮ็ดแต่สิ่งดีๆนะ
1: มีบ่ในกรณีว่าเอาคนเจ็บเนาะเฮาสาหัสบ่ซี่ล่ะนี่ล่อแหลมล่อแหลมอยู่หันใจป่าอยู่บ่ซี่ล่ะขึ้นรถเฮาบ่ทันฮอดถึงหมอใจขาดก่อนและญาติพี่น้องเจ้าก็มาเว้าเฮานี่บ่เบิ่งบ่แยงขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อคนเจ็บบ่ซี่ผลกระทบตัวนี้มีบ่ท่าน
0: ตัวนี้อันกรณีไปส่งว่าสิเสียอยู่กลางทางนี่ก็บ่มีเนาะข้าพเจ้าก็เคยได้กิ้งเกือกเรื่อยๆก็ได้ไปส่งตัวจริงเนาะเห็นยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุแล้วข้าพเจ้าก็แนะนําผู้ต่างหน้าผู้ที่นําเรียกงานผู้ที่ผู้ภัยนี้ก็ทั้งเรื่องก็ได้ไปส่งเองนะอันนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะเอาส่งเองอยู่ห้องหมอของหมอแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่น้องพ้องฝ่ายเพิ่นก็ลงมาเอาสอบสวนเราผู้ใดไปส่งจากใดมาแสดงความขอบอกขอบใจได้อันนี้ก็ได้อันนี้เฮ็ดให้แล้วก็โทรมาว่าขอบใจเด้อท่านดร.ที่ได้นำมาส่งมาทั้งหมอในเดือน5บางอย่างนี่แหละครับพระเจ้าก็ได้ไปส่งในส่งกรณีที่อุบัติเหตุอยู่นั่นอันนี้เนาะก็ด้วยความคิดเมตตาสงสารและบางครั้งก็ได้จําเป็นต้องได้เฮ็ดด้วยใจและอันนี้ก็ได้เนาะบ่หมายความว่าเด็กผู้ชีพผู้ไฟจำเลยนำซีนำพาอย่างใกล้ชิดติดแท้อันนี้ก็ได
1: ้เจ้าในกรณีว่าไปส่งแล้วนี่ถามเอาเงินนำพี่น้องคนเจ็บนี่บ่มีติแบบสิย่านสังคมเข้าใจแนวบุดีกำเฮานะหรือว่าเขาเอาให้เฮาบ่ซี่เฮาสิเอาบ่หรือว่าแนวใดท่าน
0: กรณีไปส่งคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุท้องถนนบ่มีจังเทื่อว่าเขาสิไปถามเพราะ
1: เ
0: พิ่นก็ถูกบาดเจ็บอยู่แล้วเน
1: า
0: ะบ่ต้องไปซอยเพิ่นโดยความมันตามพระราชบัญญัติและคันถ้าว่าไปถามมันก็ต้องคิดไปถ้าว่ากรณีพิเศษยกตัวอย่างว่าคนเจ็บต้องการจะขอการช่วยเหลือเพิ่นไปส่งอยู่บอกอยู่บ้านอันนี้มันนอกเขตแล้วก็ไอ้เพิ่นซอยน้ำหมูกประมาณตามทางควรอะไรเนาะหร
1: ือ
0: ว่าเพิ่นเจ็บเสียชีวิตอยู่ห้องหมอที่ถูกยาขาดเกินเพิ่นขอความช่วยเหลือก็ช่วยเนาะทั้งพวกเราก็ต้องได้ให้การช่วยเหลือตามทางแห่งเฮาแหละอันนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาก็งบบ่มีเพิ่นก็ได้ซอยอยู่ดอกอันนี
1: ้
0: ส่วนอื่นๆก็บ่ได้มีปัญหาที่ส่งผลกระทบนักพวกเฮาก็มีอาการติดตามการตรวจการเนี่ยถ
1: ้
0: ามีปัญหาต่างๆก็ต้องได้ส่งเสียงมาแล้วพวกเขาต้องพยายามเรียนให้มันดีที่สุดนั่นแหละบ่ให้มันมีทางเสียงสังคมต่างๆอยู่ใน
1: เจ้า
0: ของการแสดงของพวกเขา
1: โอ้สมเสยละท่านเป็นยังเขาจึงล้มแบบซี่ให้มิดรายการได้ฟังเพื่อกันไว้ว่ามิดรายการก็อยากถามอยากเว้าแบบซี่แหละทางโคโซกะอยากให้ทางดร.วิริศเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องงานตัวนี้เพื่อว่าเฮาจะได้เฮ็ดเวียกเพื่อสังคมนี่มันได้ยาวนานแล้วก็บริสุทธิ์ใจเนาะแล้วก็ให้สังคมได้เข้าใจได้มีส่วนร่วมนําเฮาซั่นซะในเวียกงานกอบกู้ชีวิตของคนนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายแต่มันก็บ่แม่นเรื่องยากถ้าเฮาสามัคคีกันช่วยเหลือกันเนาะเจ้าก็หวังว่าปัญหาอุบัติเหตุจะลดน้อยถอยลงเนาะพวกเฮาก็ขึ้นนั้นในการจัดรายการขับขี่ปลอดภัยจังซั่นท่านแนะนําว่ารับผิดชอบทางองค์การกระแดงรับผิดชอบทางหน่วยกู้ภัย1625ของแขวงคำมวนนี่ท่านมีหยังอยากฝากถึงผู้ขับขี่มีหยังอยากฝากถึงสังคมได้เข้าใจเรื่องงานของเฮาให้หลายขึ้นกว่าเก่าและให้พร้อมกันลดพรอุบัติเหตุทุกด้านเลยบ่เฉพาะแต่ท้องถนนเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าก็เป็นคำถามที่ดีก็เป็นสำคัญเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุนี้เรารวมบ่เฉพาะนี่ก็เป็นปัญหาจริงท้าทายก็ส่งผลกระทบการเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฉะนั้นแนวน้ําผู้ที่เรียกงานตัวจริงนี้ก็ขอฝากถึงให้เกผู้ขับขี่พาหนะก็ค่อยๆไปค่อยมาและนับถือกฎระเบียบครบจราจรเมาก็บ่ต้องขับอันนี้เป็นระเบียบขาดอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ต้องได้ศึกษาอบรมผู้ปกครองก็ได้ลูกหลานต่างๆเนาะเพื่อให้มีความปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องได้สุ่มชิดสุ่มใจในการโฆษณาคนคอยช่วยกันและพอปัญหานี้การเกิดอุบัติเหตุปีนึงก็ตามเกือในทั่วประเทศเกือบพอทันคนผู้ไหนตามได้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งองค์การกระแดงเฮาก็เป็นองค์การนึงอยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยทั้งหลวงของแขวงนี
1: ้
0: ก็ได้มีคณะกรรมการเพิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการลงสุกโยในการลงเผยแพร่ต่างๆพวกเขาก็เฮ็ดตั้งหนาถ้าว่าพวกเขาผู้จักระเบียบประการแน่นอนกับปัญหานี้ก็ค่อยลดหน่อยถอยลงแต่สำคัญก็แม่นทุกคนก็ต้องได้เป็นเจ้าการช่วยกันแน่นอนเพราะว่าก การขับขี่นี่มันเป็นทางคดีแน่บางกรณีก็ขี่ไว้ต่างๆเนาะเรื่องต่างๆอันนี้ก็สิ่งที่บุคคลปรารถนาของทุกคนหรอกในสังคมเนี่ยถ้าว่าเกิดมาแล้วแน่นอนมันก็มีความยุ่งยากโดยเฉพาะแพทย์หมอทั้งผู้ชีพผู้ภัยของเขาก็ต้องได้ครับลงไปช่วยเหลือด้วยความมีท่อนทันใจ
1: เจ้าขอบใจดร.วิริศภาสวัสดิ์ทองหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงคำมวนแล้วก็ทางรับผิดชอบเวียกงานนี่แหละกู้ภัย1625แขวงคำมวนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการก็ยังมีหลายคำถามอยู่โอกาสหน้าเพื่อจะถามทานตื่มเป็นยังเขาจะล้มกันนะนี
0: ่
1: เพื่อให้สังคมได้เข้าใจกับเวียกงานหลายขึ้นเนาะเจ้าขอบใจดร.วิริศหลายๆโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะทานเด้อ
0: เจ้าเจ้าเช่นเดียวกัน
1: เจ้าโชคดีเจ้าเป็นการโอลมสนทนากับดร.วิริศภาสวัสดิ์กับฮู้จักกันมาโดนแล้วเน
2: า
1: ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกงานกันบ่จักเดือนนํากันว่าง2อาทิตย์หลังก
2: ็
1: ได้ไปทั้งอันพุ่นเด้แขวงสวรรค์นครเขต
2: เจ้าได้ไปฮ่วมคือกันเนาะ
1: กิจกรรมวันปู่บ่จักเลือดโลกจัดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรค์นครเขตทางแขวงสวรรค์นครเขตเป็นเจ้าภาพเพราะเฮาก็ได้ไปฮ่วมกิจกรรมนํากันครับ
2: เจ้าเนาะกะสำหรับมิตรรายการเนาะทานใดเนาะที่ว่าติดตามรับชมรับฟังอยู่เนาะกะอย่าลืมแล้วกันเด้อเบอร์โทรศัพท์เนาะ1625เนาะกะสามารถโทรได้บ่ว่าจะเป็นนครหลวงจันทน์หรืออยู่ต่างแขวงถ้าว่ามีสิ่งใดที่อยากจะให้ทางหน่วยกู้ภัยเนาะเป็นต้นละแมนการเกิดอุบัติเหตุเนาะเวียกงานที่ว่ามีความสุขเสริญอย่างต่างๆก็คือประสานหาได้เลย
1: ก็เห็นใจเพิ่นได้เพิ่นเฮ็ดเวียกนี่บ่ว่าเฉพาะแต่ออกเหตุช่วยเหลือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ
2: ยังมีเวียก
1: งูเข้าเงื้อนแบบสิ
2: เจ้าแม่
1: ซัดให้แบบสินะ
2: เจ้า
1: พ่อแม่เจ็บ
2: บ่มีรถไปห้องหมอ
1: หรือเสียชีวิตยุ่งหมอบ่ได
2: ้บ่มีรถกลับ
1: เงื้อนเอาศพไปส่งแบบสินะ
2: เจ้า
1: อื่นๆอีกอันนี้โอ้น่าเห็นใจแล้วก็ขอส้มเซยเด
2: ้อ
1: แล้วก็ลูกหลานเฮาผู้ใจเด็ดใจกล้าแม้กระทั่งคนจมน้ําย
2: ังกล้าไปช่วยเนาะ
1: หมดลงไปช่วยไปเอาอันนี้แม่นน้ำใจมนุษยธรรมแท้ๆที่แสดงออกต่อสังคมก็ขอย่องยอสมเสยละสรรเสริญบ่เฉพาะแต่หน่วยงานกระแดงเท่านั้นหน่วยงาน1625เท่านั้นทุกหน่วยงานที่เฮ็ดเวียกเพื่อสังคมก็ขอย่องยอสมเสยผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้เฮาจะพักน้อยนึงฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วกลับมาโอลมกันตึม
3: ทหาร
4: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
3: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาสน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
7: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
8: ตึมแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
8: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
8: ตั้งแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
15: ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ําสัตว์ป่าเข้าในการดํารงชีวิตประจําวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ก็แน่นอนท่านผู้ฟังอีกบ่โดนนี้กล่องประชุมใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ก็จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการนี่แหละเดือนหน้านี่
0: เ
3: ด้
0: เจ้าถือว่าเป็นข้างทําอิฐเลยเน
3: า
0: ะ
3: ข้างทําอิฐในประวัติศาสตร์
0: เจ้า
3: เนาะจังซั่นว่าสื่อมวลชนแม่นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเนาะถือว่าพวกเฮากินเกือกนี้เรือมาหลายยุคหลายสมัยนั่นซะ
0: เจ้า
3: และการนําของเฮาหลายท่านเพิ่นก็เป็นสื่อมวลชนเก่าเด้
0: แม่น
3: เจ้าได้สินํานําพาเนาะจังซั่นว่าเวียกงานสื่อมวลชนแม่นเวียกงานนึงเกี่ยวกับเวียกแถลงข่าวนี่เ
0: จ้า
3: ให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสู่พ่อแม่ประชาชนเอาหางเสียงของประชาชนคำคิดคำเห็นประชาชนนั้นให้ทางขันถึงได้รับรู้ก็แม่นผ่านสื่อมวลชนพวกเฮานี่แหละ
0: เจ้าแม่นแล้ว
3: ฉันว่าสื่อมวลชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เฮ็ดเวียกรับใช้หน้าที่การเมืองของพรรคของรัฐก็คือของพ่อแม่ประชาชนและของชาติบ้านเมืองมาโดยดีตลอดท่านผู้ฟัง
0: เจ้าคือรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาที่พวกเฮาดําเนินรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แม่นเพื่อรับใช้สังคมเนาะเพื่อแจ้งแนวทางนโยบายของรัฐบาลคือกันเนาะก็เพื่อนี้แหละให้มีรายการได้รับทราบนํากันเนาะถึงผลให้ของการเกิดอุบัติเหต
3: ุ
0: เนาะเฮาก็ยกปัญหาการเกิดอุบัติเหตุต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่แดทางภาคส่วนกู้ภัยแดเนาะองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็คือแต่ละภาคส่วนได้มาเข้าร่วมนํากันว่าซั่นซะ
3: ในตอนแรกมื้อนี้เพิ่นก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระวังจะตั้งศูนย์กลางพรรคโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนี้แหละ
0: คำนับตอนก่อน
3: แม่ละคำนับตอนก่อนจังๆแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนาะที่ได้ห่วมกิจกรรมนำคณะโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคหลายคนหลายบทสั้นห่างหันหลายภาคส่วนก
0: ็
3: แจ้งเจตจำนงมาอยากห่วมกิจกรรมกับคณะโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคในฐานะที่จะได้จัดกองประชุมผู้ควบคุมสื่อเด้เด
0: ี๋
3: ยวนี้สื่อมวลชนเฮาไปขึ้นกับโฆษณาโอผมศูนย์กลางพรรคจะได้จัดของประชุมใหญ่ครั้งที่1ขึ้นเพิ่นก็อยากมีส่วนร่วมกับเวียกงานนี้และกิจกรรมร่วมกันว่าซั่น
0: เจ้าก็ยินดีเนาะก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับวังกี้นี้เนาะพอดีเปิดซื้อออนไลน์มาแล้วเห็นขอเว้าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้มิตรรายการได้ครับฟังน้ำกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได
3: ้
0: อานารถเสียลักตกลงห้วยอยู่แคมทางเขตบ้านโซกไซเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้มันเห็นสภาพตอนที่รถลงไปปีนงายทองเหยียบห้อยแล้วเนาะก็ข้อมูลเบื้องต้นมีแต่ซำนี้และบ่ฮู้ว่าอานาผู้ขับขี่อาการเป็นแนวใด
3: เจ้าก็ขอให้ปลอดภัยแหละเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: เกิดขึ้นเวลาใดตอนใดบ่ฮู้เน
0: า
3: ะ
0: เจ้าแม่น
3: ข้อมูลเวลานะตอนค่ําบ่ตอนเศร้าตนสวยฮู้แต่ว่าวันที
0: ่กลางเว้นเนาะแต่บ่ฮู้ว่าเวลา
3: เวลาใด
0: ใด
3: โอ้เป็นสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนาเนาะท่านผู้ฟังเนาะ
0: แม่น
3: ถ้าวิดีโอเพิ่นส่งลงนี่ก็ หงายท้องปังงาน
0: แมนระวังแน่ท่านผู้ฟังใครแต่ว่ามันบ่เลิกบ่ซันหลายเด้นี่น่ะคั่นว่าสมมุติว่าอยู่ก้องขวาเป็นเหี่ยวเลิกเป็นอย่างเด
3: ้
0: สิจังได๋นอก็ขอให้ทุกท่านได้คอยไปคอยมาให้ระมัดระวังนอผู้ขับขี่นะ
3: เส้นทาง13เรือก็ยังมีความอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาดังนั้นมีสติในการใช้รถยนต์ยานพาหนะตามกันเรื่อยเนาะผู้ขึ้นมาผู้ลงไปลีกันบ่ทันก็ตามกันบ่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถคนทรงแม้กระทั่งรถขนาดน้อยเนาะในเขตสูงชันธุรกันดารต่างๆก็มาเกิดอุบัติเหตุซ้ำบ่นำระยะผ่านมารถผู้และลงเหวลงภูลงผาก็ให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินและชีวิตบางคนก็เคาะคอดเงินหมดครอบหมดครัวไปซื้อรถขนส่งมาทําอิดก็ไปได้ดีสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ให้ระมัดระวังสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างรถสิกู้ขึ้นมาได้ก็บ่แม่นง่ายสินําไปซ่อมแปลงแล้วคนขับคนอยู่ในรถอีกจักสิเป็นจังได๋เห็นบ
0: ่
3: มันเกิดขึ้นมาเรื่อยเส้นทางทางภาคเหนือของเฮาก็ให้มีสติระวังตัวและเรื่องนึงที่มิตรรายการทักเข้ามาเพิ่นก็ว่าทางเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์นี่
0: เจ้าง
3: ามหลายปัจจุบันนี้มีการซ่อมแปลงหลังจากมีการก่อสร้างแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ไปส่วนที่ดินออกแดไปตัดหญ้าไปบัวระบัดดอกไม
0: ้เจ้า
3: อยู่อันคู่กลางทางหลายจุดหลายบอนที่ยังมีสวนดอกไม้อยู
0: ่
3: แต่หลายบอนมันก็ปูเป็นสีมั่งเลย
0: แม่น
3: เนาะบ่ต้องยากอันน
0: ี
3: ้แต่มันก็บ่งามคือก็มีดอกไม้แม่นบ
0: ่
3: แต่ยังมีหลายเส้นในนครหลวงเวียงจันทน์สร้างแล้วมอบแล้วผัดเกิดมีปัญหาเรื่องขี้ฝุ่นเกิดมีปัญหาเรื่องขี้ดินขี้ตมติดอยู่ขอบทางเพราะว่าหยังมันมีการก่อสร้างอ
0: ัน
3: ที่1 2มาแหละมีการขนดินถมดินซึ่งขาดความรับผิดชอบซึ่งในระเบียบก็ได้บอกแล้วว่ารถก้อนตีนจะหมุนออกไปทางหลวงทางดีทางงามให้ล่างสะอาดก่อนแต่หลายบอนเฮ็ดได้ทําอิดโดนไปก็แม่นเอาขี้ดินออกไปแล้วก็เฮ็ดให้ขี้ฝุ่นง่ายกุ้มซ้ําบ่นํามันยังมีบอนจอดรถฝากรถพวกรถพ่วงพวกรถขนต่างๆนี่นะบอนฝากหั่นมันบ่แม่นบอนสิมั้งมันเป็นดินดําดินแดงฝนตกมาขี้ตมเปล็ดเป็ดปัดติด
0: ตีนรถไป
3: ตีนรถออกมาว่าซั่นโป้มันฟุ้งน่ะ
0: เจ้า
3: เห็นบ่อันนี้เห็นกันเรื่อยแล้วสิแก้เนาใดสิปรับใหม่จังได๋เส้นทางหลายเส้นยังมีขี้ดินอยู่ขอบทางออกมาเป็นเม็ดเป็นขี้ทรายปนขี้ดิน
0: เจ้า
3: เฮาขี่รถจังเฮาจะขี่เข้าไปบ
0: ่เออก็บ่เนาะ
3: คันขี่เข้าไปสิเป็นจังได๋เอ้า
0: เจ้า
3: ขี่เข้าไปรถเจิดรถล่มเห็นบ่แล้วใครรับผิดชอบเฮาต้องรับผิดชอบตัวเฮาเอง
0: แม่นต้องได้รับผิดชอบ
3: เองหลายคนก็ถามมาโหต้องแม่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วบ่ฮู้จักอนามัยทาง
0: นี่ฟังอดิสาว่ามาแบบนี้แล้วพอดีคิดเห็นคำเว้ามีรายการท่านหนึ่งคือเสนอเข้ามาในรายการเพิ่นว่าคันเห็นรถคันใดเหยียบขี้ตมออกมาแบบนั้นบ่ล้างตีนรถนะให้แบบถ่ายรูปป้ายรถไว้แล้วไปปรับใหม่รถแม่จังซี่รถใดมีรายการเคยเสนออ
3: ยู่เกาหลียกตัวอย่างผู้ใดที่ไปตําสิ่งสาธารณะหรือเอาขี้เหยียบไปทิ่มหรือเอาขี้ดินไปซิแหละ
0: เจ้าเฮ็ดให้เส้นทางเปื้อน
3: เปื้อนถ้าถ่ายรูปปึ๊บส่งให้เจ้าหน้าที
0: ่เจ้า
3: หน้าที่ดำเนินคดีกับผู้นั้นปั๊บใหม่แล้วเงินปั่นครึ่งกัน
0: มีส่วนแบ่งอีก
3: มีส่วนแบ่ง
0: อันนี้ก็เฮ็ดให้ประชาชนกระตือรือร้นเนาะหรือ
3: ที่จะเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที
0: ่แม่น
3: ถ่ายเอารถเนาะส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นคำคิดคำเห็นที่มีรายการถามเข้ามาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้คิดแนวใดแม่นทางออกที่ดีบ่หรือว่าท่านมีเส้นทางอื่นหรือว่ามีความคิดอื่น
0: ๆ
3: โทรเข้ามามีส่วนร่วมได้ที่0305787052
0: เจ้า
3: เนาะพวกเขาของคอยคําเว้าคําว่าจากมิตรรายการสนทนากันแล้วก็มาเว้าคืนอีกเมื่อมันเป็นแนวนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ควรจะได้กวดขาดติดตามกันตลอดเนาะบ่ต้องอยู่ตาห้องล่างห้องการ
0: ออกกวดรถ
3: ออกกวดรถแต่ละจุดแต่ละบอนนี่มันหักเห็นดอกพวกถมดินถมหยังแล้วเฮ็ดให้ทางเปื้อน
0: เจ้า
3: ซึ่งประชาชนให้เฮาเจ้าคอยผู้เที่ยวทางบ่ได้รับผลประโยชน
0: ์
3: เนาะได้แต่อัปประโยชน์ก็คือดมขี้ฝุ่นแล้วก็มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแต่ถมดินโครงการต่างๆล้วนแต่เป็นเงินนะแม่นบ่แต่ว่าเฮ็ดทางงามแล้วก็เป็นภาษีของประชาชน
0: เจ้าเพราะฉะนั้นเนาะถึงว่าบ่มีอันนะรางวัลให้คือกับอยู่ประเทศอื่นแต่ว่ากระสมเสยที่ประชาชนเนาะหรือว่ามีพลเมืองดีหลายๆคนมีความตื่นตัว
3: แม่ล่ะ
0: เนาะมีความตื่นตัวคือแนวใดสังเกตได้หลายคนสิถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วลงทางสื่อออนไลน์ของตัวเอง
3: มาเห็นมีรายการเพิ่นไปแล่นออกกำลังกาย
0: เจ้า
3: พอดีไปเห็นรถกระบะยาวแล้วก็มีทั้งโซเฟอร์แน่มีทั้งกรรมกร2คนคนขี้เหงื่อทิ่มลงแคมทางแล้วก็ทั้งทายทั้งเว้าให้แล้วพากันคนขึ้นกับบ่มดดอกเขี้ยวขี่รถหนี
0: เฝ้าหนีก่อน
3: เฝ้าหนีแล้วอาจจะเอาวิดีโอตัวนั้นหันทรงให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กวดกะขึ้นละ
0: เนาะเสื้อว่าทาง
3: มันก็สมเสยละ
0: ก็สิเห็นละ
3: แม่ละเฮาแล้วพาลูกพาหลานเนาะไปเก็บขี้เหงื่อกันน้ําแคมทางน้ําแคมของเห็นบ
0: ่แม่น
3: ๆมือละถุงนะ
0: สมเสย
3: ต
0: ั
3: วนี้นะเฮาเลยเฮ็ดแท้เฮ็ดว่าแต่ผู้ก่อเด้
0: เจ้า
3: ผู้ก่อก็ก่ออยู
0: ่
3: ก่อในสิ่งที่บ่ดีเอาขี้เหงื่อไปทิ่มซะซูซะซ้ายหรือว่าอันเฮ็ดให้ที่ดินนี่เหี้ยน้ําถนนหนทางอ่ะนะ
0: เก็บแบบไหนก็บ่หมดถ้าเป็นแบบนี
3: ้ผู้นึงเฮ็ดแนวบ่ดีผู้นึงผัดไปอนามัยน้ําหลัง
0: มัน
3: หมายความว่าจังได
0: ๋ไปน้ําเก็บน้ําเมีย
3: นไปน้ําเก็บน้ําเมียน
0: ถ้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดอีกได
3: ๋ก็แม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะตั้งปฏิบัติขึ้นได้ควรจะมีหน่วยงานพิเศษขึ้นมารถกวดกาเนาะทั่วนครหลวงเมืองจันทน์นี่บ่ได้เฮ็ดได้ดีก็สมเสยบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องได้เอามาเว้ามาว่ากันโครงการก่อสร้างต่างๆบ่มีไผว่าบ่อยากให้มันเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามระเบียบการที่รัฐบาลได้อนุมัติให้แต่ว่าภาคปฏิวัติตัวจริงนั้นอย่าให้มีผลกระทบต่อพ่อแม่ประชาชนต่อผู้เที่ยวเวียกเที่ยวงานใช้รถใช้ถนนนํากันแม่นอยู่ยามนี้ก็โรงเรียนภาคจนเข้าโรงเรียนลูกหลานนุ่งเสื้อขาวก็กลายเป็นเสื้อแดงความปลอดภัยก็บ่มีทุกคนต้องการความปลอดภัยถ้าว่าเจ้าเฮ็ดให้คนอื่นบ่ปลอดภัยนี่เจ้าต้องถูกระเบียบการต่างๆเขาไปหัดกลุ่มเติมอีกปฏิบัติกฎหมายเขาเอิ้น
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเอากระแจ้งให้มิตรรายการเนาะได้รับฟังน้ำกันแล้วก็ที่เอาอุบัติเหตุประจำวันเล่าสู่ฟังเนาะตัวเลขประจำวันที่24มิถุนา2026
3: เนา
0: ะทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดแม่นสาวหลายพาหนะเปเพทั้งหมด34คันเปเพเล็กน้อย16คันเปเพสมควร17คันมี1คันนี้ใส่กันบ่ได้เลยและมาเบิ่งเบื้องคนได้รับบาดเจ็บแม่นมีทั้งหมด26คนบาดเจ็บเล็กน้อย12บาดเจ็บสมควร11เจ็บสาหัส3กรณีเสียชีวิต1
3: จ้ะ
0: บัดนี้มาเบิ่งแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะมีแขวงจำปาสักนี่เกิดหลายได้ตั้งว่า4หลายนครหลวงเวียงจันทน์3อุดมไซบริคำไซสวรรณเขตแขวงละ2หลายมีเซ็กกล่องอีก2หลายเนาะแล้วก็อานาบ่อแก้วเกิด1รายเสียชีวิต1เนาะรถจักรปีนเองหัวพันธุ์1ไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์และอัตตปือแขวงละ1
3: จ้ะ
0: นี่ตัวเลขของวันที่24ท่านผู้ฟัง
3: เอาจังได๋ก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสําคัญถนนหนทางการนําของจีนท่านสีจิ้นผิงเคยเว้าว่าอยากให้ประชาชนร่ํารวยต้องสร้างทางก่อน
0: เป็
3: นคําเว้าที่น่าคิดเนาะทางดีแม่นการไปกันมาสะดวกสบายการค้าขายก็สะดวกสบายส่วนว่าสิเฮ็ดหยังสร้างหยังนั่นนี่เสื้อมั่นประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: เจ้า
3: เป็นคนดุมันขยันเพียรคอยบ่ให้เจ้ามาวนก็ได้เรื่องคนสิซอกอยู่ซอกกินขอแต่ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คอยผลิตแล้วมันสู่ตลาดไปได้มาง่ายบ่ว่าจะเป็นยามแล้งยามฝนอันนี้แม่นประชาชนพึงปรารถนาคือแนวนั้นก็ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ได้ช่วยเหลือหลายขึ้นกว่าเก่าอีกโดยเฉพาะแม่นเส้นทางบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองเมืองหาแควงแควงหาแควงแบบสิยังหลายบ่อนยังมีความยุ่งยากมาถึงปัจจุบันนี้ก็หลายบ่อนก็ได้รับการแก้ไขแล
0: ้ว
3: จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งการนำของเพิ่นทุกระดับมันได้ลงไปติดตามกวดกาลงไปใกล้ชิดติดแท้ลงไปเบิ่งตัวจริงบ่แม่นคนที่นั่งอยู่โต๊ะอยู่ตังท่ารายงานได้ไปเองได้
0: เจ้า
3: เนาะทางการนำของกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้เห็นที่ผ่านมาและพวกเขาก็ได้ลงข่าวอยู่ในรายการขับขี่ปลอดภัยให้ทุกท่านได้รับทราบว่าการนำแต่ละขั้นแต่ละท่านนั้นก็บ่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็บ่ได้ใจทุกอย่างก็สิซาแดแต่มันก็เกิดผลประโยชน์ที่ดีให้กับประชาชน
0: เจ้า
3: เนาะบ่อนใดไว้บ่อนใดซาอันนี้ทุกคนก็ต้องได้ช่วยๆกันตื่มสำคัญและการใช้รถใช้ถนนท่านเองต้องได้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ เฮาเป็นห่วงหลายผู้ที่เอาลูกเอาหลานนั่งรถนําแล้วบ่ใส่หมวกกันกระทบ
4: เจ้า
3: แต่พ่อแม่บัดขี่ไว้บางเทื่อลูกอยู่ทั้งหน้าในอยู่ทั้งหลังนะพ่อบัดขับไว้ใส่หมวกกันกระทบใส่เสื้อกันลมลูกกันเสื้อตัวเดียวหมวกก็บ่ใส่จักขี้ฝุ่นสิเข้าตาจักแมงไม้สิตําตาก ลางค่ํากลางคืนมา
4: เจ้า
3: พอหันสบายแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งแน่เนาะฮักลูกให้มันถูกวิธีการในท่านผู้ฟังต้องซื้อหมวกกันกระทบใส่ให้เขานี่แท้ก็ใช่นั่งนี่ก็ต้องให้มันมีความปลอดภัยหั่นแหละ
4: เจ้า
3: บางเทื อทั้งหลังฮอด3พุ่นก็มีไปส่งลูกส่งหลานไปโรงพยาบาลโรงเรียนก็คอยไปคอยมาถ้าว่าเฮาขี่ไปเห็นสภาพคือนั้นก็บ่ควรที่จะไปใกล้จักหน่อยไปซิงไปแซงรถพอลูกนั่น 2-3 คนนั่งอยู่ไปดาดไปอันนั้นเป็นล่มมันยังมานี่เป็นเรื่องใหม่อีกได้นะ
4: เจ้าอันนี้เฮาก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะและมื้อนี้ก็คืออานาเว้าว่าให้มีรายการได้รับฟังนํากันเนาะเวลาเฮาก็ใกล้สิหมดแล้วเนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่ติดตามรับชมติดตามรับฟังขอบใจภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมื้อนี้ก็คือกาแดงแขวนขมวนเนาะที่สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนําพวกเฮามื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์รายการพวกเฮาบ่มีออกอากาศเน
3: า
4: ะ
3: แต่จังได๋ก็อย่าเสาร์อาทิตย์ขอทุกท่านได้ม่วนซื่นกับมือผักมือพรหรือท่านจะเดินทางไปเล่นไปเที่ยวใส่ก็ขอมีความปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
4: สุภาลินและก็ทีมงานเอ้ยบ่ท้องเนาะขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกับรายการขับขี่ปลอดภัยใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์สำหรับมื้อนี้พวกเขา3คนขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทื่อละเก่าท่านสมสวัสดิ์พงษาไฮฮู้ตึมว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุคเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
1: ะต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
1: อต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายประณีตขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
9: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
8: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
9: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
8: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
9: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
10: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ตกลิ่นหอม
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำนะทุกๆมื้อออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าหับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรายการออกอากาศให้ท่านได้หับฟังเนาะสลับสเปลี่ยนกันไปผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่มาพบพ่อกับมิตรรายการมื้อนี้วันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่26เดือนมิถุนา2026มื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนเนาะมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้มาด้วยท่ามกลางอากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์เนาะศุกร์หันษาบางคนนี่ว่าเป็นมื้อวันเสาร์น้อยแน่เนาะมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนบริษัทห้างห้านต่างขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิรายการทุกคนเด้อบอกใส่มือนี้อาการก็ยังสืบต่อฮ้อนอบอ้าวอยู่เนาะแต่ว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้มิรายการทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็ยังแจ้งมาว่าบางเขตบางพื้นที่นี่จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเด้อฉะนั้นก็ต้องให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมถ้าอาทิตย์แบบนี้บางคนนี่อาจจะมีแผนในการเดินทางไปทั้งไก่แน่การไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางตอนเช้าแบบนี้ครับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็สามารถรายงานมาได้เติมเนาะพร้อมด้วยกับการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามา030-578-7052บางทีนี้มีรายการโทรเข้ามาหับสายบ่ทันเด้อโทรเข้ามาใหม่ได้เนาะ030-578-7052ครับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้ต้นน้ำครับสายหน้าไม้สบายดี
2: เจ้า
1: สบายดีบ้าแสงเพชร
2: เ
1: ด้อเจ้าเป็นอะไรเน
2: า
1: ะ
2: เอ้ยไม่ได้เจออยู่เด้อ
1: มื้อนี้บ่ได้ไปทางใดเน
2: า
1: ะ
2: ไปได้ฟังจ้าบ่ไปขึ้นเฮือนใหม่
1: ไปไปขึ้นเฮือนใหม
2: ่เจ้าบ่ได้โทรดิ
1: เจ้าเจ้าอ่ะมื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: ค่าดองเท่าใดเด้อของ
1: ค
2: ณะคม
1: ช
2: นะ
1: ค่าดองเท่าใดเจ้า
2: ค่าดองเท่าใดเด้อของคณะคมชนะนะ
1: เจ้าเจ้าเอาฝากไปทั้งใดบ่
2: ไปสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ทีมอัตตื้อแล้วก็ชาวสุไม่คนงามแล้วก็ชาวตะคีแล้วก็บางโรคแล้วก็บางวุ่นแล้วก็บางเร่งอยู่ที่โรงพยาบาลให้ทุกเสียทุกสาวแล้วก็ทำให้ทุกคนในตัวในเกรงสวรรค์นักเกตมีทุกวันนี้ก่อนแล้วก็จะเยอะกับใครจนน้ำคนงามเลยชื่อได้ชื่อหน่อยดีคอยโชว์
1: เจ้าน
2: ี่ก็คือในการเพ่งยามบ่ายนะที่
1: จ
2: ะ
1: ท
2: ำการแอปต้นกล้วย
1: จ
2: นน้ำคอยโชว์จะเป็นเจ้าพันนา
1: เจ้า
2: ได้บ่เจ๊คอยนะ
1: โอ้เจอแหละเนาะเสียงเบาแสงเพชรมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะมาพร้อมด้วยเสียงหัวขอบใจเด้อ
2: เ
1: จ้ายินดีมีแฮงโชคดีเจ้าขอบใจขอบใจทางเบาเสียงเพชรเด้อเพิ่นว่าต้นน้ำจือได้บ่เนาะจือได้เนาะเสียงเบาเสียงเพชรนี่เอิ้นว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตู่เพิ่นเองโทรมาแล้วนอกจากจะมีการสนทนาเว้าวาเคียงคู่กับมีเสียงยิ้มเสียงหัวแน่เนาะฟังแล้วก็อ่อนซ้อนหลายคนที่ได้ฟังไปก็รู้สึกว่าจะมีหอยยิ้มน้ำกันฮับตื่มนึ่งสายสบายดี
3: สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดี
3: แม่บ่ได้โทรหาลูกเออวันนี้แม่บ่ได้ยุ่งงานลูก
1: จ้าไปทั้งใดเด้เมื่อวานนี
3: ่ปันเงินเด้เงินทองเด้รวมกันเด
1: ้โอ้แม่นบ่
3: เออ
1: มื้อนี้ติดตามฟังเนาะ
3: ฟังเพลงนั้นฮักอยู่ห่างๆเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าฮักอยู่ห่างๆห่างไกลปานใดน้อนี
3: ่ห่างไกลคือแม่กับลูกนี่แหละบ่ก็ฮักกันอยู่ห่างๆ
1: เออบ่มีคนพิเศษบ่
3: บ่บ่มีพิเศษ
1: ทาง คนใ
3: ดก็
1: มี
3: ผ
1: ู้
3: พ่อ
1: ห
3: าล
1: ู
3: กยุ่งเ
1: จ้
3: าเด้อ
1: ขอบใจแม่วอนเด้อ
3: ไปทำไมอันลูกสายฝนคือบ่เห็นมะ
1: โอ้เจ้าสายฝนเพิ่นติดภารกิจแม่บ่ได้มาร่วมรายการ
3: เจ้าเด้อเจ้าหยามนี่เน
1: า
3: ะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าฝากไปทางใดบ่แม
3: ่ฝากให้แม่มณีลาเด้อ
1: เจ้า
3: ขอบคุณใจเพิ่น
1: เจ้า
3: แม่ค้ำพร้อมด้วยส่วนใจ
1: เจ้า
3: แม่จันทร์ทางหน้าก็มีส่วนใจว่าทุกคนเราบวกเราแม่แก่สาวอ้อยสาวคำบาง
1: เจ้า
3: ผู้ค้ำ
1: เจ้า
3: สาวคอสสาวไก่ตุน
1: เจ้า
3: สาวน้ำตวง
1: เจ้า
3: สาวน้ำตวงแบบเขาจนหลายใจได้พักเดียวได้ลูกเลย
1: แมนบ่บ่ธรรมดาเน
3: า
1: ะ
3: เข้าไปเด้อบ่าวน้ําสวงเด้อ
1: เจ้าฟังอยู่ป่ะเนาะทางบ่าวน้ําสวง
3: ได้ฟังเนาะทางนี้น่ะเนาะ
1: เจ้าเจ้า
3: ได้ขอมอบไปลูกสอนลังเดียงเด้อ
1: เจ้า
3: ให้กับลูกร่มเพชรลูกน้ําเพชร
1: เจ้า
3: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
1: เจ้า
3: ต้นน้ําเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
3: เด้อซิ่งบ่ดีให้ไปปีเก่ามาเด้อให้ซิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อลูกเด้อ
1: เจ้า
3: ขอบใจแม่ดีๆเด้อแต่ละมื้อมาเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อมาเด้อโชคดีอยู่ดีไม่แห้งแม่ขอบใจเด้อขอบใจทั้งแม่วอนเนาะติดตามรับฟังรายการซุมื้อซุมื้อเมื่อวานนี้บ่ได้ฟังเด้อเพิ่นว่าเนื่องจากว่าติดภารกิจแดก็ขอบใจมื้อนี้ที่ยังคิดฮอดคิดหาต้นน้ำอยู่เนาะในนำเสียงเพลงฮักอยู่ห่างๆเด้อถึงว่าตัวจะอยู่ตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็ยังฮักยังเป็นห่วงเนาะฮักอยู่ห่างๆฝากให้คู่ควรใจทุกคนบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่มณีลาทั้งแม่คำในเนาะทั้งแม่จันทราพร้อมตอนนี้ครับตื่นนึงสายสบายดีเจ้าสบายดีบ่าวสมมิตรเจ้าฟังเพลงหยังเน
0: าะเพลงขาดเงินขาดฮักมีบ
1: ่เพลงหยังเกาะ
0: ขาดเงินขาดฮัก
1: ขาดเงินขาดฮักเจ้าเจ้าเจ้าม
0: อบให้อานาทีนั้นแม่นิลาแม่จันทราแม่คำแม่เคยพร้อมด้วยพ่อทอง
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าทุกสิ่งทุกสายเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: แล้วก็มอบให้อานาตาแพงบนหนึ่งแก้วเลย
1: เจ้า
0: แต่กับพี่เจ๊มอบให้ขอบใจหนาไหม
1: เจ้าเจ้าขอบใจโชคดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทั้งไอ้เบาสมมิตรเด้อติดตามพับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วพุ่นละเนาะติดตามพับฟังรายการพวกเฮาเสมอในนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮากะพร้อมแล้วสายนี้ขออนุญาตค่ะเป็นหลังไมค์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็รอท่าติดตามพับฟังเสียงเพลงอยู่มาเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงนี้เด้อฝากไปทางแม่วอนเนาะหากอยู่ห่างๆแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงจากทั้งเบาแสงเพชรได้น้ำกันเข้ามาคาดองเท่าไหร่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทั้งรายการก่อน

0: ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะค่ะฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่030-787-0052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายวังกี้นี่ก็ต้องขอบใจเด้อขอบใจทางแม่วันเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางใกล้คิวรถสายเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวคำมวลและก็ขอบใจทางแม่จันทราพร้อมเด้อเพิ่นว่าขอฟังเพลงกุหลาบแทนกายแดจังหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการบอกว่าจะเป็นทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แดทั้งภาคเหนือแดทั้งภาคใต้แน่เนาะสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นขึ้นเท่าใดเนาะก็สามารถแจ้งมาได้เด้อทางภาคใต้เฮาดินแดนอัตปือเด้เป็นเท่าใดมื้อนี้อากาศยังฮ้อนเอ้าหรือบ่เนาะหรือว่ามีฝนตกแล้วลงมาหรือยังสภาพอากาศเนาะก็คือฮู้น้ำกันหลายเขตหลายพื้นที่บางมื้อนี้ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อนี่ก็อากาศฮ้อนเอ้าบางมื้อก็ท้องฟ้าครึ้มคือฝนสิตกก็มีนะมิตรรายการและนอกจากนั้นก็มีข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรณาธานก็คือทางคำมวลเพิ่นได้มีการก็เขียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมขี่รถถีบเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็เพื่อเป็นการโฆษณาส่งเสริมท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวของแขวงคำมวลเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่มามักในการจัดกิจกรรมขี่รถถีบท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้มีการเขี่ยมความพร้อมแล้วโดยเฉพาะก็คือด้านการจัดการทางความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการควบคุมจราจรการแพทย์สุขเสริญรวมถึงการรับประกันในการแข่งขันในครั้งนี้ให้มีความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะจัดขึ้นในวันที่12เนาะกรกฎาคม2026ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของแขวงคำมวลแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการค้าและการบริการซึ่งจะช่วยสร้างรายรับและสร้างความบึกบานม่วนซื่นให้ได้บรรยากาศคึกคืน

0: เนาะแก่แขวงคำมวลและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารทั้งแขวงคำมวลได้มีการกระเกียมความพร้อมจัดกิจกรรมขี่รถถีบเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีรายการทานได้ที่ว่าอยู่ทั้งแขวงคำมวลทั้งดินแดนภาคใต้เนาะอย่าลืมเด้อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพมีรายการในการออกกำลังกายขี่รถถีบเนาะเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตอนนี้ฮักใส่หน้าไหมสบายดีฮัลโหลสบายดี
1: แล้วเพื่อนอาจารย์เด้อ
0: เจ้าแม่จันทราเนาะเจ้ากุหลาบแท่นกายเนาะแมนบอเจ
1: ้
0: าเจ้าเซ็นเลย
1: บอกแม่แม่มานิลาพร้อมครูควรใจเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ทำนาเรียนพร้อมครูควรใจเพิ่น
0: เจ้า
1: โอคันทอง
0: เจ้า
1: เมวอน
0: เจ้าเจ้า
1: โอเซนเกียวเมไพพร้อม
0: เจ้า
1: เมเธย
0: เจ้า
1: เบาน้ำพ่วงเบาอดถูกสะอาดเบาอดตันป่วยน้องชา
0: เจ้า
1: เบาใช้ชน
0: เจ้า
1: เบาลงเทศเจ้านำเทศ
0: เจ้า
1: เบาโซน
0: เจ้า
1: เมทิ้ง
0: เจ้า
1: เมบ้านไอทำลีลาลุงชุ่มีเมเดอร์
0: เจ้าเจ้า
1: เมคำพิวเมโบเพียนเมคำปง
0: เจ้า
1: เอียงจอน
0: เจ้า
1: เป็นหลวง
0: เจ้า
1: ท้าแพงผมครูเพิ่นเด้อครูคนใจเพิ่น
0: เจ้าทางใดอีกเน
1: า
0: ะเจ้า
1: เพิ่นต่างๆเด้อ
0: เจ้า
1: เศษอีกเจ้านึงกับลูกเจ้า
0: เจ้า
1: สวยหนาใหม
0: ่ขอบใจขอบใจแม่จันทรา
1: ขอบใจหลาย
0: เจ้าสุขดีสุขดีอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อขอบใจที่ติดตามรับฟังรายการในน้ำกันเข้ามาเนาะกุหลาบแท้นกายฟังให้ครูควรใจทุกครูทั้งแม่มณีลาทั้งเสาแพงพร้อมเด้อครูควรใจทั้งแม่วอนพร้อมเนาะทั้งแม่คำพร้อมเด้อหลายๆครูแล้วเนาะกับครูควรใจของทั้งแม่จันทลาพร้อมขาดบ่ได้ก็คือคนพิเศษเนาะทั้งพ่ออึ้งบ้านดันสร้างมาฮับตื่มหนึ่งสายกันก่อนสบายดี
2: สบายดีสาวคุณน้ำ
0: เจ้าสบายดีเบาสอนเป็นแนวใดเนาะบ่ได้ยินเสียงโดนละไปทางใดมา
2: อากาศร้อนเลยมันนี่อากาศร้อนห่อนเอาเด
0: ้อโอ้อากาศร้อนเน
2: า
0: ะ
2: ตื่นเช้ามาก็ได้ร้อนแล้ว
0: อืมใจบ่ร้อนตามอากาศแม่นบ่
2: บ่า
0: บ่าใจดีอยู่
2: เ
0: นาะเออแม่นบ่เนาะเลือกหลายพูดบ่เลือกหลาย
2: เ
0: จ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้
2: ออันสาวไซสาวไซธานีเด้อ
0: สาวไซธานี
2: นั่นล่ะ
0: เจ้าฝากไปทั้งได้บ
2: ่ฝากไปสาวมึงเฟืองเด้อสาวมณีวันมึงเฟืองเด้อ
0: เจ้า
2: เด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็สาวอันนั้นแพ้สาวแพ้นนแก้วสาวมณีลา
0: เจ้า
2: สาวสาวเพลงวังเมียง
0: เจ้า
2: สาวอันดับเดอร์สาวสดยิ้มเฮิบแดง
0: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: แล้วก็ลุงภูคำไม้ทำเหล็กขอโทษ
0: เจ้า
2: ไม่ไพ่ไม่พื้นไม่วอนเด้อ
0: เจ้า
2: ทำนาเรียนเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ลุงภูคำเนาะไอ้ทำเหล็กขอโทษหรือเปล่าล่ะเนาะ
0: เจ้า
2: พิเศษก็คงงามๆหน้าใหม่เด้อ
0: ขอบใจเด้อ
2: เด้อเด้อมาผู้เดียวเนาะวันนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้ามาผู้เดียว
2: เด้อเด้อเด้อขาดคนหนึ่งแล้วเนาะ
0: เจ้าผู้หนึ่งติดภารกิจ
2: เด้อบ่เป็นหยังขอบใจเด้อ
0: ขอบใจทั้งบ่สอนเด้อเจ้าขอบใจหลายๆสุขดีสุขดีสบายดีเด้อขอบใจทั้งมีรายการอยู่ทั้งเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันเนาะเพิ่นว่าทั้งบางเวียงอากาศยังฮ้อนอบอ้าวอยู่เด้อตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วมีรายการหลายคนนี่ก็รอจอทางรับฟังเสียงเพลงอยู่กุหลาบแท้นกายจากแม่วันแนะนำกันเข้ามาฝากไปทางแม่วอนเด้อแม่จันทราแม่มณีลาพร้อมทั้งสาวแพงพร้อมเนาะทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนกุหลาบแท้นกายแล้วจะติดต่อด้วยขันเงินขันหักจากเบาสุ่มมิดแนะนำกันเข้ามาตอนนี้มวนกับเสียงเพลงนี้กันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่นอี

0: ขาดเงินขาดหักเนาะมวนมวนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาขอบใจเด้อทางบ่าวสมมิตรที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แนะนำเสียงเพลงมวนมวนผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบใจทางหลังไมค์พร้อมเด้อขอบใจทางพ่อทองเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้คนมามือนี้ต้นน้ำคือดำเนินรายการผู้เดียวเนาะอีกคนหนึ่งไปทางไหนก็แจ้งเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจบ่สามารถเข้าร่วมดำเนินรายการได้มื้อนี้ต้นน้ำฮับดาที่ดำเนินรายการผู้เดียวนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนส่งกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทานที่ฮับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลากหลายเสียงเพลงเนาะผ่านไปสลับสเปลี่ยนเพลงเก่าเพลงใหม่แดหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สั่งกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทานที่ติดตามฮับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และวังคีนี่พอท้องเป็นการแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงคุณลูนางอ้วนเด้อต้นน้ำฟังหางทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนพิเศษกับฝากลงกังใจทั้งแม่คำเด้อแม่คำจันทลังสีที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคู่ควรใจเป็นคู่คล้องฮักทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราเนาะนั่นก็คือทางแม่คำพอท้องเป็นจิตหนึ่งใจเดียวสลับสเปลี่ยนกันไปมื้อนี้ได้ยินเสียงพ่อท้องมื้ออื่นก็ได้ยินเสียงแม่คำขอบใจเด้อละกาทั้งพ่อท้องเพิ่นก็แจ้งมาว่าหับฟังอยู่ทางรังหาน12นี่สัญญาณแจ้งสะดวกสบายดีใจนำเนาะเพราะว่าที่บ้านมาพ่อท้องเพิ่นก็แจ้งมาว่าอู้หับฟังบ่ค่อยแจ้งเด้อแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้ถามไปแล้วเพิ่นว่าโอ้สัญญาณแจ้งดีเพิ่นว่าจากไหนรอท่าครับฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาหลายคนที่โทรเข้าหน้าไม้บางคนก็บอกว่าโทรเข้ายากหลายติดต่อยากยากคนว่าถ้าว่าครับฟังอยู่เนาะการโทรเข้าหวมผ่านทางรายการพวกเฮาก็มีเพียงเบอร์เดียวเม็ดรายการ0305787052ครับสายหน้าไม้สบายดี
1: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีโอ้เดี๋ยวนี้นี่มาล่ามาลุ้นตลอดได้เนาะหลังๆมานี่เป็นดังใดเด
1: ้
0: สายบ่วางบ่โทรเข้ายากบ่เอ้ยแพง
1: เข้ายากมื้อนี้หลายคนโทรเด้อ
0: หับหน้าใหม่เด้อมื้อนี้ฟังเพลงหยังเอ้ย
1: ขอฟังเพลงคนในใจเด้อ
0: คนในใจบ่
1: แม่น
0: เจ้าคนในใจน่าจะมีอยู่เอ้ยหรือว่าสำฮองไว้บ่อ๋อจากเพลงหนึ่งเผื่อไว
1: ้คันว่าบ่มีแล้วคืนมากับบ่เอา
0: คืนมากับบ่เอาเนาะ
1: แม่
0: เจ้าเจ้าเจ้าเซินเลย
1: ป้าให้ลมพรมมีป้าคำนาเลียน
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: ประจันทลาผู้คนใจคนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ไอ้สมนิด
0: เจ้า
1: ไอ้สมนิด
0: อื
1: มป้าป้าส่วนน้องเวียงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: ใจเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: จะทำปลาไล่มืออะไรเด้อ
0: เจ้า
1: เอาแต่ปลาน้ำตวงเด้ออ ื
0: ม
1: บอกว่าถูกสะอาด
0: เจ้า
1: เสียงถูกใจพี่เจ๊น้องสาราหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: ขอบใจโชคดีโชคดีสบายดี
1: เ
0: นาะอากาศฮ้อนอบอ้าวอยู่ห้องทรงก็ฮ้อนฮ้อนรักษาสุขภาพเด้อเอ้ยอากาศฮ้อนอ้าวหลายเนาะรักษาสุขภาพเอ้ยเจ้ายินดีมีแห้งขอบใจไอ้แพงเด้อโชคดีเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทั้งไอ้แพงเนาะมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางบ้านนนแก้วอากาศฮ้อนอ้าวหลายมิตรรายการเมื่อวานนี่ก็ฮ้อนฮ้อนกลางคืนมาก็ยังฮ้อนอบอ้าวอยู่พวกเขากลับเป็นห่วงเนาะเรื่องการใช้ฟืนใช้ไฟบางคนนี่ก็เปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดเบิดมือเบิดคืนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสติเด้อถ้าว่าสงสัยแล้วก็อย่าลืมปิดอย่าลืมมอดไว้ให้ดีตอนนี้สาวขมวลเอาเป็นเวอร์ชันของแสงดาวีห้องเนาะฝากไปทางแม่วันเด้อเสียงเพลงนี้ฟังหวมทั้งแม่คำทั้งแม่มณีลาคนงามพร้อมทั้งแม่จันทราสาวแพงพร้อมเนาะลากาทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนม้วนๆนำกันก่อน

คุณลูนางอ้วนเนาะม้วนๆเสียงเพลงนี้ขอบใจทั้งพ่อทองเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาพิเศษก็ฝากไปทั้งแม่คำจันทรังสีเนาะคู่ขวัญใจของพ่อทองวังกี้นี่ก็ขอบใจหลังไม้จากแม่มานิลาแนะนำเสียงเพลงอำนาจหักฝากไปทั้งพ่อคำเล็กเด้อพ่อคำเล็กทางเมืองเฟืองเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่แล้วก็ฝากไปทั้งเบาสอนเบาน้ำสวงแดฟังหวมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนและพิเศษกับฝากไปทางคู่ขวัญใจแม่มานิลาเนาะก็คือทางพอลินทองขวัญใจแม่มานิลาไอ้เปานครหลวงหวังว่าเสียงเพลงนี้จะฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนแต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะเวลานี่ก็ผ่านไปไวไว1ชั่วโมงนี้บื้อเดียวมิตรรายการขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาและสำหรับระยะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เติมเด้อท่านใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางที่จะไปลินไปเที่ยวโดยเฉพาะก็คืองานบุญบั้งไฟทางเมืองเฟืองเนาะก็คือเพิ่นจะเริ่มจัดในมื้ออื่นวันที่27 28ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางบางคนนี่ก็เดินทางไปแต่มื้อนี้บางคนนี่อาจจะเกี่ยมเดินทางไปมื้ออื่นแดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายด้วยความปลอดภัยพร้อมด้วยกันนั้นดินด้วยความเบิกบานมวลซื่นปิดท้ายรายการนี้ฝากด้วยเสียงเพลงสาวไฟธานีเนาะฝากไปทางเบาสอนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่หลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีพบพ้อกันได้ไหมในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดีควรหาได้พบแก้ว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5องค์คณะภาคศูนย์กลางสัมพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้กล่าวว่าในตอนหน้าเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์แม่หญิงลาวให้สืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานภาคและบรรดาหน่วยภาคฐานของตนให้ปลอดภัยนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้แท้กับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกวดกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติและแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรมท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเฮียห้องให้เอาใจใส่บำรุงสร้างก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่หญิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นข้อกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญให้ถูกระยะของการปฏิบัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐคณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเป็นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจักรให้เข้มแข็งนับแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเกี่ยมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจบัตรของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบริเวณหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
4: เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาลำ
4: บากบ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
5: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
4: ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับคืนมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาเซฟประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

เกิดเป็นคนลาวหักสากลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของสากลาวขันบ่อยากเว้าห่างแมงเงาเปิดมาแย่เนาะขันบ่อยากเว้าแท้ๆห่างแง่เปิดมาแย่มาสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่ลูกแม่ป้าอันน้องแซมน้องสาวหนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยคำขอทาง FC แฟนรายการฮอนดิกันไลน์เพราะว่าภาคส่วนนี้ก็มาติดตามทั้งโซเชียลทั้งวิทยุออนไลน์ก็เบิ่งได้ทางโทรศัพท์ก็เห็นภาพได้เบิ่งเสียงเห็นผู้จัดรายการพร้อมอีกในยามนี้มันทันสมัยเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้ไล่สดแต่ปัจจุบันมีเพจประจำแห่งชาติลาวมีผู้ติดตาม 4-5 แสนคนพุ่นเลยมีรายการเฮาเนาะก็เข้าเบิ่งทางเพจเพิ่นเด้อที่ลาว Natural Radio ไปเบิ่งภาพและเสียงได้ยินแต่เสียงมาป่ะโคสุกก็ดิมันผู้ใดเนาะพิมพ์ไปเบิ่งทาง Facebook ไปเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งหนวดเบิ่งเขามันเป็นจังได๋เนาะก็อกก็ลมกันกันเจอก็ทักทายสบายดีเข้ามาบางภาคส่วนก็สิแม่นเพื่อนเพียนเพื่อนมิตรร่วมสถาบันร่วมอุดมการณ์เดียวกันน่ะก็จบมาก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทุกเขตทุกแขวงก็เห็นหน้าเห็นตาก็ทักทายสบายดีกันเข้ามาเด้อก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้โคศกจะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์ก็มีหลายภาคส่วนคือเก่านั่นแหละน่ะก็ยังเป็นภาคส่วนเก่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือทั้งลองฤทธิ์เพิ่นน่ะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักต่อไปก็เหมือนทางโรงงานตัดงิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์มีขายทุกรุ่นโทรศัพท์อยู่ทางตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซไปแปลงก็ได้นะจอมันแตกจอมันเสื่อมถูบริเงินเสียงสัญญาณบ่ค่อยดีหน้าจอแตกบ่หรือว่าปัญหาต่างๆมันจากโซ่ๆหลายปีหลายเดือนแล้วก็เปลี่ยนหน่วยใหม่กับพี่หาน้องสายพันธุ์พันโลเนอร์หลักก็ครอบจนครอบทั้งห้านนางพิมพ์สอนนำอันนี้มันขายเครื่องสูงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจเจ้าของแบรนด์ข้าวเปียกสองไอ้น้องทั้งน้องสาวป๊อกกี้ขดงามขอบใจเจ้าของแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสูบความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ทานผู้สมใสก็ถือว่าเหมาะสมและยามนี้ใกล้จะเข้าพรรษาพระวรนาแล้วเนาะเข้าไปสู่ในเรื่องของศาสนาพุทธพวกเฮาแล้วก็มีเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็ถือว่าแนะนำเด้อมีรายการเฮากับเทียนพึ่งแท้ๆ 100% จากธรรมศาสตร์มาหลอมใส่ๆเทียนมีหลายรูปหลายแบบมีทั้งขนาดใหญ่กลางและน้อยนะตามเทศกาลต่างๆเพิ่นหับผลิตจัดส่งหับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีกับแบบสไตล์พรีเมียมสวยงามให้เลยเด้อเฉพาะภาคส่วนที่สนใจต้องการไปสมไส้ในเรียกงานทางศาสนาก็แนะนำมาทีเทียนพึ่งนำสุขนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ต่อไปก็แม่นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาที่ให้เครดิตในหัวรายการในแต่ละมื้อหลักก็ทั้งอยู่โทรทัศน์ปกสนำก็คือห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสสูตรฮ้อนและสูตรเย็นทาถูทาถูนะสูตรดมเมาหลุดเมาเหือเมายนเป็นวินเป็นเวียนกระทันหันหรือว่าปกซ้ำดำเขียวต่างๆก็มีสองสูตรไว้ให้เลือกห้านแม่กูดทางเข้าเบอร์2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวง

ยังขวางนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปอีกเติมห้านไข่ยาแม่ยกคนงามคิวนี่บ่ให้เว้ากงป่านวงเดือนเพิ่นเป็นคนใจดีนะเพิ่นติดตามรายการโคสุกไปประจับก็สนใจต้องการจะได้อาหารเสริมอยู่ทางทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ก็ขี่รถทีบไปหาพันโลดห้านแม่ยกเด้ออันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาทุกประเภทเลยนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ส่วนที่เห็นอยู่หน้าจอทั้งสองโลโก้นั่นก็เป็นห้านน้องฝ่ายขายดีเป็นสีบวบๆจักหน่อยเด้อเพิ่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราแต่ว่าได้เอาขึ้นไปใส่หน้าจอทางเพจติดตามเบิ่งสนใจต้องการใส่บริการเครื่องสำอางครบวงจรแกมแมนไปที่ห้านน้องฝ่ายขายดีมีสินค้าของลอลิตผู้เฮานำอีกอยู่ห้านน้องฝ่ายขายดีเด้อสีแยกไฟแดงท่านหลวงใกล้โฮงแฮมสกายไลท์คันไปกับเบื้องขวากันมากับเบื้องซ้ายห้านเพิ่นซื้อว่าห้านน้องฝ่ายขายดีเจ้าของห้านนี่โอ้ความงามบ่ให้เว้ายังหนุ่มยังน้อยแต่ว่ามีหัวคิดประดิษฐ์สร้างกับเป็นอุปถัมภ์คำสู้เพิ่นกับสาวฝ่ายแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ติดอยู่ในหน้าของเพจก็คือแบรนด์สบู่เจ๊จอยอันนี้ก็ถือว่าได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งลองลิตพวกเราเป็นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเส้นเดียวกันทั้งสครับน้ำตาลสครับกาแฟในการพัดคัดผิวให้ผิวพันธุ์เฮานี้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ขอวอวยพรให้แกบรรดาผู้ที่เขาบ่ฮ่วมโฆษณาซื้อได้ขายมันอยู่เคียงข้างและกันไปตลอดเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นเอานุ่มๆเย็นๆได้จักหน่อยเด้อคนที่มีความหักที่สมหวังและผิดหวังก็มีหลายประเภทที่กำลังรับชมและรับฟังในตอนนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจมวนๆกันจ้ะ

สบายดีท่านนางสาวปิงคิรีเนาะทางติดตามทางเพจแห่งสารลาวขอเป็นหอมผู้หลักปักเซจักหน่อยเด้อฝากแชร์ให้ได้เด้อทางเพจแห่งสารลาววันนี้ไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กผู้ซกนำทีพียูไทยมิวสิกเข้ามาแล้วฝากกดติดตาม1ไลค์1แชร์ให้ได้จ้ะ

0: ยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บอกว่าสุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่เมืองคนมันต้องสุขภาพแข็งแรงเด้กันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สบายใจนะพอเนาะฮีแม่ก็คือกันคันสุขภาพแข็งแรงนี่ได้กินหยังก็ได้กินไปใส่ก็ได้ไปฟังเพลงกับมวนคันแข็งแรงนะคันเจ็บคันป่วยอยู่กับเพลงมวนกับบ่มวนหงุดหงิดเนาะอารมณ์บ่ค่อยจ่อยปานใดโหยเจ็บป่วยอยู่สิมาฟังเพลงอยู่ตัวมีแต่ดึกวิทยุทิ่มมันด้วยฟังทานก็ได้เนาะมึนเนี่ย อดทนอดกันได้อีแม่เฮาใจเย็นๆเนาะบ่ต้องใจฮ้อนทุกอย่างมันต้องมีทางออกมันบ่แม่นว่าเป็นหนทางตันอย่าปิดตัวเองไว้ในห้องให้เปิดประตูออกมานะเปิดประตูหน้าต่างเปิดประตูปกเอี่ยมแหนมเบิ่งเมฆหมอกแหนมเบิ่งจนสุดสายตาเบิ่งต้นใบใบหญ้าเบิ่งมวลพฤกษานานาพันธุ์จะเกิดความคิดบวกขึ้นมาทันทีตื่นแต่เช้าเห็นตะเว้นขึ้นตอนแรงๆมาเห็นตะเว้นตกมันตกมือนี้มืออื่นมันก็ขึ้นมาใหม่มันต้องสู้เนาะมือนี้เฮาอาจจะท้อแท้ผิดหวังแต่ว่าจะช่วยให้มันจมลงให้มันขึ้นคือดังตะเว้นหน่วยใหม่ในมืออื่นเช้าเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพเด้อเป็นกำลังใจให้เรื่องอาหารเสริมเรื่องปัญหาต่างๆปรึกษาสอบถามข้อมูลได้นะกับบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการและก็เป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารเสริมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเอาญาติบัตรคำนะกดคำมาใหม่เมื่อกี้นิดยังบอลได้ครับเถอะมีรายการอยากออกหน้าไมค์ก็โทรมานะโคชกบอลได้เป็นคนใจดำเด้อต่างแต่ว่าเวลาเว้าเนี่ยก็ยังบอลได้ครับเถอะอนุญาตรับสายจะสบายดีจะสบายดีตู้ตู้เพ่งบ่ได้คืออารมณ์ดีแท้มื้อนี้เป็นจังได๋จ้าวๆๆๆๆขอฟังเพลงอยู่เด้อเพลงหยัง
2: สาวสวนยาง
1: สาวสวนยางโอยแม่เพลงมีสวนยางเหรอ
2: บ่ม
1: ี
2: แต่ขอฟังเพลงสาวสวนยาง
1: โอ้กันมีอันสวนยางพารานี่ก็ถือว่าคักแล้วเนาะจะฝากเลยจ้ะ
2: ฝากให้ในวันเม
1: เจ้าเจ้า
2: บ้านลังเมียงบ้านเลโคแม่บ้านเกิด
1: เจ้า
2: แม่มณีลาแม่จันทราแม่วอนแม่ใบแม่เผย
1: เจ้า
2: บ้านกันบ้านต้นเงินทุกเสียงทุกสายให้เด็กมือเครื่องลุงภูมิได้เด้อ
1: เจ้า
2: เสียงทุกสายเสด็จนาใหม่เด้อ
1: เจ้า
2: ขอบใจสบายดีฮ้อนฮ้อนฟ้าประปุ่น
1: ฮ้อนหวาฮ้อนกับไปอาบน้ำ
2: อาบตลอดอาบ
1: เจ้า
2: เดี๋ยวน้ำฮ้อนมือแล้ว
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: คือคุณฮ้อนบ่อุตส่าห์ที่จะฮ้อนนั่งห้องแอร์เนาะ
1: เจ้าก็เย็นแต่ตอนยี่ไนนี่แหละแล้วรายการแล้วก็ฮ้อนคือกันเจ้าแม่นล่ะครูสุกยางมาจัดรายการเด้เจ้าเจ้าก็จอดรถไว้นอกเพื่อกันยางเข้าห้องส่งเนี่ยเนาะอาการฮ้อนได้ส่งนี่เนาะรักษาสุขภาพเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาก็ได้ก็ถือว่าเป็นห่วงเนาะภาคส่วนหนึ่งก็เฮ็ดอยู่กลางแจ้งนี่ก็คือไอ้น้องกรรมกรพักส่วนหนึ่งก็ได้รับงานมีหลังคาได้ก็ดีเนาะไอ้บ่าวเฮาเนาะพักส่วนหนึ่งก็แม่นอยู่กลางแจ้งก็เริ่มต้นสร้างต่อหม้อใหม่ก็อดทนเอาหากันห่มมากั้งรักษาสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำหลายๆได้อากาศฮ้อนเนาะอาศัยต่อไปเจ้าสบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีตู้สอนอันบ้าสอนได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดสาวน้อยกี่ดงกระลึมวะวะวะเออก็ดีละเดี๋ยวจ้ะเอาเพลงหยังเจ้า
2: ฮ
1: ักเมียหลวงเต็งห่วงเมียน้อยเจ้าโอ้บ่าวสอนนี่มีเมียหลายคนเนาะเออเอาหักเมียหลวงเตะห่วงเมียน้อยเจ้าเจ้าเจ้า

0: เออมันจังแมนแมนเดี๋ยวลูกผู้ชายมันต้องจริงสันเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจท่องเบาสอนนะอันนี้ก็ถือว่าเอฟซีแฟนรายการพวกเราเมื่อวานนี้โคซุกก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรักษาความสะอาดเนาะเพื่อบ่ให้มันเป็นพยาธิเทินว่าเป็นพยาธิตัวตืดเราจะไปเนาะมีทั้งตัวแปรตัวกลมยังอะไรอย่างนั้นแหละย้อนเขากินเปื้อกินเปื้อนย้อนรักษาความสะอาดเอ๊ะเมื่อวานนี้ก็เล่าสู่กันฟังหลายแนวเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการนำเสื้อโรคเข้าทางปากและทางผิวหนังในบางภาคส่วนนี่ได้ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเนาะรักษาความสะอาดตัวเองให้มันดีๆในการกินกันนั่นก็ได้เอาซับฮับสายอีกสายนึงแล้วจะค่อยไปฟังเพลงกันจะสบายดีโอ้ยสบายดีสาววันเสียงขวางเออเอาเพลงอย่างสาววันเลย
1: ขอเพลงสาวนาแซงคอยสู้เด้อ
0: สาวนาแซงคอยสู
1: ้
0: เจ้า
1: ฝากเลยเด
0: ้อฝากเลยเจ้า
1: สาวติดรอและสาวน้ำจวง
0: เจ้า
1: สาวจอนสาวลงเพลง
0: เจ้า
1: สาว
0: เจ้
1: าสาวมองรถใจสาวนางสาวตะกี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: สาวให้เลขเพียงแม่
0: เจ้า
1: สาวให้แม่คำเพียงแม่บัวเพียงแม่
0: เจ้า
1: เพียงเพียงเจ้าเพียง
0: เจ้า
1: เจ้าแล้วก็คุณสุพรแม
0: ่โดยขอบใจหลายๆเจ้าโชคดีนะอ่ะแฟนรายการเฮาก็ได้ออกอากาศหน้าไมค์กันมื้อนี้กันหลายท่านพอสมควรไปฟังเพลงกันเนาะตามคำขอหอมกุหลาบปากเซเด้อสาวสวยคุณงามอมตะนิรันดร์เสียงดีสีบุญมีตกติ่งหน่อยพลอยไพรินมวนๆกันเจ้า

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: หอมกุหลาบปักเซทักทายสบายดี FC แฟนรายการทั้งนครปักเซแขวงจำปาสักอายุทั้งเมืองสนาสมบูรณ์ก็มีหลายทั้งเมืองจำปาสักโอ้นไปทั้งเมืองโขงแดไอ้ลายท่านก็ติดตามรายการคิดฮอดคิดถึงกระโทขึ้นมาอยากได้อาหารเสริมกระโทขึ้นมาเด้อเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ฟังทางนั้นก็ได้ออกอากาศเป็นประจำมีรายการขึ้นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นทางวิทยุผู้ที่มักฟังเพลงฟังวิทยุติดตามข่าวสารทางวิทยุนี่ก็หลายพักส่วนหนึ่งก็ติดทางติดตามทั้งโทรศัพท์ทั้ง Facebook ทั้งข้อมูลต่างๆทั้งโทรศัพท์ส่วนหนึ่งก็เบิ่งทางโทรภาพก็มีก็ฝากติดตามรายการทางโทรภาพปกสนะเวลา 14:30 จนถึง 16:00 ตอนบ่ายๆจักหน่อยก็เป็นรายการของโกสุกคือกันก็เป็นรายการสดเด้อหลังจากได้ฟังเพลงวนๆไปแล้วก็มาล้มกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพยันเจ็บยันป่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการพาหะนำเสื้อโรคต่างๆก็คือยุงลายนะซึ่งเป็นพาหะนำเสื้อโรคไข่เลือดออกมาตอนมายามเอามาฝากเขาพอได้คันเพิ่นได้มาแล้วก็ได้ตัวเดียวนี่ก็มีผิดมีภัยยุงลายไข่เลือดออกแล้วก็ไข่มาเรียโอ้สองพักส่วนนี่ก็ถือว่าสื่อเสียงโด่งดังพอได้ป่านนักเตะระดับโลกพอได้เพิ่นนี่ก็ได้เป็นนักบินเนาะเป็นนักบินบินมืดจอบลอยหากินเลือดคนเด้ยุงลายมันให้กว่าเสือมีรายการเออเสือนี่มีแขวกักซากอยู่ลายเสือโคงยังบ่ทอยุงลายตัวเดียว มันเอาบาดเดียวโอ้เกิดฮ้อนเกิดหนาวขึ้นปวดตนปวดตัวขมปากส้มปากเขาแล้วได้บัดเจ็บหัววินหัวปวดเมื่อยตามคอกระดูกตามห่างกายขมปากคือว่าจิบหัวสองสามมือคิงกับห่างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวไปได้มีรายการไปแล้วเด้อไปแทงลวดไปกวดไปเสกเบิ่งให้มันละเอียดบางท่าทานอาจจะติดเสื้อไขยุงลายแล้วก็เป็นอย่าสุดไปปล่อยปะละหลายลูกเต้าเราก่ออยู่เฮือนอยู่ซาดคือกันเห็นมันงวมมันเหงามันบ่กินข้าวมันมักเก็บหัวมักเป็นไข่สามสี่มือบ่สวงบ่เศร้าจักเทื่อดิเขี่ยวไปนะอันตรายคันปล่อยไปโดนเนี่ยมันแล่นขึ้นสมองเขาหดเส้นเลือดนี่แห้งนักกว่าเก่าเลยไข่เลือดออกมันก็มีวิธีป้องกันอยู่ดอกแต่ว่ากะสิเว้าเรื่องเด็กน้อยเนาะบางทีมันก็บ่วิดสายตาของอันนักบินดอกอันตรายผักสวนนี่แรงๆมานี่โทษต้นสวยๆนี่ก็มียุงลายนี่บอลเนี่ยที่มันมีน้ําขังๆจักหน่อยอยู่แจ่เฮือนนี่ไอ้จอบๆเบิ่งรถเนาะนอนน้ํายุงลายนี่ทุๆๆเนาะไปคว่ําไว้เด้อยางรถที่บ่ได้ใช้สิไปอย่าซั่วไปตั้งไว้น้ำมันไปขังอยู่ในยางรถท่านใครกันโถปานหงแฮมยุงอยู่ไหนผลิตกันออกมาแล้วก็ตายไปแล้วก็ออกมาหยุดพอสุดท้ายปรากฏว่ายุงหลายปกติอยู่เฮือนนี่มันมาได้ใส่ไปกวดไปเสกเบิ่งแอ่งน้ำต่างๆหม้อแหกแตกกระปุ ไปกวดไปเซ็กไส้ยาซีดยุงไส้อันนี้ไปทำลายแหล่งเพาะยุงลายเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มันขยายพันธุ์แต่มันจะมาโจมตีเฮาเด้นะผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนอยู่ศาลนี่ติดเสื้อไข่ยุงลายไปเซ็กไปกวดไปเบิ่งรถอยู่ห้องหมอมีโอ้นักนะในปัจจุบันนี้ก็ได้ประเด็นต่อไปก็คือไข้มาเลเรียอันนี้มันพักส่วนที่มักเดินป่าเนี่ยมักไปเที่ยวป่าเที่ยวดงเที่ยวดอยมักประจนภัยไปม่องที่เป็นห้วยเป็นห้องเนาะเป็นบ่อนที่ลี้ลับประเสริฐไปนะมักไปปีนภูปีนผาก็ติดปิดไข่ถูกกัดแล้วก็ปิดไข่กลายเป็นตัวนี้มันซื้อว่ายุงยุงก้านปองเนาะตัวนี้เด้อยุงก้นป่องมาเสร็จแล้วอันนี้เป็นตัวพังหะเขาให้เกิดไข้มาเรียนะอันนี้รายละเอียดนี่โคสุกยังไม่ได้ว่าเบิดดอกว่ามันเป็นจิตวิทยาเอาเป็นสองประเด็นรวมๆกันก่อนนะแนะนำในการเดินป่าเดินดงก็ให้ใส่ยาทากันยุงไปนำนะเสื้อผ้าอาภรณ์ห่มปิดให้มันดีๆป้องกันนะเพื่อบ่ให้ถูกกัดถูกตอดนะไปก่อยเกิดกลายเป็นการสะสมเสื้อต่างๆในเส้นเลือดก็เกิดเป็นไข้มาเรียนะขึ้นสมองเข้าเส้นเลือดโอ้ยอันตรายเด้อการไปการมาไปใส่กับยาสิอยู่เฮือนกับไข่สิไปป่ากับไข่ให้กันเด้ถ้าเฮาถูกกัดเนาะอันนั้นก็คือการดูแลสุขภาพนะไปใส่ก็ต้องมีสติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะปรากฏการที่บ่ดีแล้วก็ไปเซกไปกวดให้มันครบวงจรฮู้แล้วก็ถึงค่อยมาเฮ็ดตามวิธีการนะรักษาสุขภาพเด้อเตือนไว้จังซั่นแหละข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากในการดำรงชีวิตประจำวันยันว่าเจ็บว่าป่วยมหัดเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการนะแต่เฮาเจ้าค่อยก็ต้องได้เบิ่งไปฟังเพลงกันต่อบัดนี้หลังจากได้เล่ากันไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ฟังเพลงไปนำเนาะเดี๋ยวเบรกต่อไปจะค่อยเมาเรื่องสรรพคุณอาหารเสริมกันหน่อยนึงนะเพลงนี้แหละแม่นเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้ออันนักห้องพลเป็นโคซุกนี่แหละฝากติดตามเพิ่นเด้เพลงบ่มวนดอกแต่ว่าอันสาวจันทราขอมาแล้วก็ทั้งเบาใสสนสายแท้บ่มีขี้หินแฮแก้มแด้เพลงนี้ขวัญใจของสาวคำนางหัวหน้าเนอว่ามวนกันเลยจ้ะ

0: พื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้ขอมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันท
1: ร์ก็อย่าสุดลืมเด้อมีรายการเฮาไปเสกไปกวดเบิ่งเนาะเรื่องของดวงตาก็ได้ตามัวตาฟังเนี่ยมันก็ยากยากหน่อยเห็ดอย่างทำอย่างมันก็จะสักซ่าแดนะไปเซ็กไปกวดคุมวงจรเรียกว่าหับการผ่าตัดฟรีๆศูนย์การแพทย์พันเดอร์เมื่อกี้ได้ฟังไปก็กดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111บริการผ่าตัดฟรีบริเสียเงินจักกิบตัดออกอันห่วงกันผ่าตัดเบาเงินนำเพิ่นเปียวเงินนำแต่เลนแก้วตากับค่ายาเท่านั้นดอกนะเพิ่นใจใหญ่ใจดีเป็นยามเลยยามเพิ่นใจดีกับยามนี่แหละจนได้เพิ่นบ่มียามใจดีต่อหน้าเพิ่นก็สิบ่มีปรูให้ก็เขียวเพิ่นมาหาเพิ่นเด้อยามนี้ก็ได้มาหาท่านด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เสียเทียนปู่แพทย์อาวุโสจากประเทศจีนพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าสู่กระบวนการปิ่นปวดในทางการแพทย์โอ้คักมีรายการเฮามาเด้อเพิ่นก็เข้ามาอุปถัมภ์รายการเฮานี่ก็โดนเติบละน้องบ่ท้องเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมื้อนี้โคศกจะแนะนำเขาเอิ้นว่าน้ำยาล้างจานเบาไทยแต่นี่บ่แม่นประเภทเป็นกล่องเป็นน้ำสำเร็จรูปเด้แต่เป็นประเภทให้มิตรและการซื้อไปแล้วไปผสมเองเลยคักบ่บัดนี้โอ้มาในแบบใหม่บัดนี้เนาะสุดหนึ่งนี่180,000กีบจะมีข้อมูลแบบวิธีการผสมให้อ่านละเอียดอยู่ในหนึ่งสุดสามารถผสมได้ถึง14ลิตรตุกดูลิตรหนึ่ง 12,000 กีบป้าใส่ได้ดนมีรายการเฮาสนใจบ่สนใจกระโทรเข้ามาเลยเด้อเอาไปผสมเองมีรายการเฮาเด้มันจะต่างกันบ่งที่ว่าเอาไปผสมเองผสมเป็นบ่โคซกว่าซั่นหวายมันก็เป็นแล้วเนาะเพราะว่ามันมีข้อมูลอีเมลไปอ่านเลยเด้อเพิ่นจะแนะนำวิธีการผสมด้วยตัวเองกับน้ำยาล้างจานเบาไทยสุด 180,000 กีบไปผสมเองได้ถึง14ลิตรผสมใส่กระตุกกันไว้ใส่ได้ดนมีรายการเฮาจัดส่งทั่วประเทศรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะถ้าหากว่าเอาซิปสุดขึ้นไปเพิ่นก็มีของต้อนของแถมให้อันนี้เพิ่นมีแบบวิธีการใหม่เพื่อให้มิตรรายการเฮาสะดวกบางภาคส่วนต้องการอยากสั่งกันเป็นตุกสำเร็จรูปเอาไปล้างเลยเอาไปใส่เลยก็มีแต่ว่านี่แจ้งให้มิตรรายการได้รับทราบน้ำกันเป็นสุดเลยตัวนี้เอาไปผสมเองเลยแบบวิธีการผสมจะมีข้อมูลไว้ให้อ่านเรียบร้อยบ่ได้ยากมีรายการครับ บ่ได้ยากเด้อสุด 180,000 กีบไปผสมเองเฮ็ดเองได้ถึง14ลิตรองค์ประกอบต่างๆอยู่ใน1สุดครบสุดเลยนะอันนั้นก็คือข้อมูลกับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานในแบบสูตรผสมเองจัดส่งให้ทั่วประเทศมาเลยนะสั่งซื้อนำรายการโคสุกจะได้ครับราคาพิเศษให้เด้ออันนี้ก็ถือว่าข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากกับน้ำยาล้างจานเบาไทยครอบครัวรุ่นใหม่ต้องใส่ใจความสะอาดห้องครัวนะบ่อนแต่งอยู่ครัวกินถ้วยวงสรวงสามมันต้องสะอาดมีบ่อนเมี่ยนบ่อนเก็บหักษาล้างแล้วต้องเอาไว้ในหีบเอาไว้ในกระตอกกระตาที่มีฝาปิดเงินจานบ้านซองคันบ่ปิดบ่สนิทมันก็มีแมงสาบมีหนูมาเหี่ยวมาขี้ใส่ก็เป็นพาหะนำเสื้อโลกอีกตึมอะไรก็แจ้งไปนะไปฟังเพลงกันในรายการเฮาบัดนี้หักเมียหลวงห่วงเมียน้อยตามคำขอเด้อจากทาง FC แฟนรายการเพิ่นขอมา

เป็นคาราโอเกะนะยาวเป็นเวอร์ซันเป็นเต็มเพลงเลยสักหน่อยบักโคสุกี่ห้องให้ฟังเลยสมองได้ยินยังเนาะแต่ว่าอยู่ไม่หูโคสุกนี่เป็นเสียงเจ้าเจ้าหามวนกันเลยเจ้า

นจำใจจากเวลาเปิดมาหลายคนมีรายการเด้อเวลาเปิดอีกแล้วไม่ได้กระไดขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกคนเลยเนาะพ่อแม่พี่ลูกแม่ป้าทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นเด้อที่รับฟังทางวิทยุเนาะได้ฟังเพลงได้ฟังข้อมูลอาหารเสริมต่างๆอยากได้ไปกินไปดื่มนะกินแล้วดีดื่มแล้วรู้สึกหายจากพยาธิโลคาก็แนะนำเบอร์ให้เลยเนาะมีรายการแล้วก็อยากได้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาล้างจานก็จะมอบเบอร์ให้เลยเด้อมีรายการโทรไปพัวพันสั่งซื้อน้ำห้องกาดพ่อเฮาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ส่วนเบอร์ตั้งโต๊ะมี2เบอร์030-544-6644 544-6655นะนั่นก็คือเบอร์ทั้งห้องการลองเรียกพวกเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องใส่ต่างๆมีครบให้ความงามกาแฟเครื่องดื่มต่างๆมีพร้อมบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อปิดท้ายรายการให้มื้อนี้สาวนาแสงคอยสู้ให้แกสาวเพลงบังเวียงเพิ่นขอมากลางๆยกเพิ่นจะเป็นบทเพลงสุดท้ายสำหรับมื้อนี้แล้วล่ะเนาะเมื่ออื่นพบกันใหม่เด้อมีรายการเฮาบ่ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักโรงงานตัดหยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้างเท่าพันโมบายโฟนห้างนางพิมพ์สอนตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้างขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้างเมกูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเชียงขวางขอบใจห้างเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจขับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเพื่อนมิตรที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อพ่อแม่ทุกคนนะขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วขอบใจทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าโฆษกเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจารณ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะพักคณะนำขันต่างๆนับแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอลมและให้ทีสิ้นนำโตกองประสุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบนดนบนีท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่สนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงข้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทการเป็นเสนาธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถือกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความกระทัดรัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันโดนได้เน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจัดตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยูมีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยูบรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทางมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์โยโทษในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทเลก้าเพื่อลดพนการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทั้งสายตั้งและสายขวางทั้งมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงหลุดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านสบายดีมิตรรายการเพลงก่อนเที่ยงที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลามาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ก็มาพบพ้อมิตรรายการมาทักทายสบายดีกันกับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้บ่ว่ามิตรรายการน้อจ้าฟังอยู่ใกล้ฟังอยู่ไกลหรือฟังยื้อใส่ก็แล้วแต่หวังว่าสัญญาณจะไปฮอดไปถึงมีรายการท่านผู้ฟังที่รับฟังทุกท่านเด้อท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้นกโกศกบีก็ดำเนินรายการมีข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงสาระที่เป็นประโยชน์มาสลับสเปียนนกฝากให้ฟังในรายการกันคือเก่านะท่านผู้ฟังเนาะอาจจะเป็นไม่ทักไปรายการที่ฟังอยู่เคียงคู่กับการห่างหากะเกี่ยมอาหารเที่ยงหรือว่ากำลังกินข้าวไปน้ำฟังรายการไปพร้อมมื้อนี้ก็คือฝากให้ทุกท่านเนาะได้มวนได้ซื้อน้ำกันไปจนฮอดเวลา12โมงพุ่นแหละเนาะสำหรับเวลาของทางรายการพวกเฮาอย่าลืมละกันเด้อทุกท่านเด้ออานาไผที่ฟังกันอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางระบบ AM FM พอมื้อนี้ออกอากาศทั้ง2ระบบเลยเนาะทางระบบ FM เฮาก็ออกอากาศ FM 103.7 MHz AM คลื่นกลาง567 GHz อันนี้ก็คือเป็น2คลื่นที่ออกอากาศเนาะทุกท่านเนาะส่วนว่ามีรายการที่ติดตามรับฟังผ่านเว็บไซต์ www.lnr.org.la ก็ขอทักทายสบายดีทุกท่านเซนเก่าเซนเคยเนาะอนาแจ้งปรับราคาน้ำมันลงเนาะหวังว่าหลายท่านก็คงจะได้อันน่ะเห็นแล้วเนาะได้ไปใส่ได้ไปเติมราคาใหม่แล้วสำหรับเมื่อวานนี้โคซุกบี้ก็ได้ไปเติมน้ำมันเนาะท่านผู้ฟังอันน่ะน้ำมันกระส้วนปรับลงแอดซังปรับขึ้นเนาะทุกท่านเนาะอันน่ะหลายคนก็สงสัยเนาะเกี่ยวกับกรณีน้ำมันลดลงแต่เป็นหยังราคาสินค้าหั่นน่ะคือบ่ลดลงตามแน่อันน่ะซึ่งโคซุกบี้เห็นข้อมูลที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพิ่นก็ได้ให้ข้อมูลมาเป็นคำตอบจากเพิ่นแหละเป็นคำชี้แจงของเพิ่นเนาะมื้อนี้โคซุกบี้จะเอามาเว้าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและพร้อมเดียวกันนี้โคซุกบี้ก็ยังอันน่ะเห็นว่าทางห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นก็ยังได้ออกแจ้งการโดยอิงตามราคาน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คืออันน่ะเพื่อเป็นการลดพรค่าใช้จ่ายให้แก่พ่อประชาชนเพิ่นก็แม่นปรับค่าโดยสารลดลงเนาะสายทางละ50,000กีบก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ25มิถุนาเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเนาะก็จะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารเนาะมาแจ้งสู่มิตรรายการได้ติดตามรับฟังน้ำกันเอาเป็นว่าตอนนี้ต้นรายการของพวกเราเฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศความมวลซื่นกัน2เพลงจากทางรายการก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วพวกเราจึงกลับมาอยู่น้ำกันตื่มในระยะต่อไป

0: จ้าก็จะแม่นสอแม่นสนเนาะเตะบานกวนใหญ่ก็เตะ11คนน่ะเด
1: ้และกวนน้อยเด้ซะ
0: อ้าวกวนน้อยก็เตะ2คน
1: ฮะ
0: เอออัน7คนซั่นตัว
1: มีพิรุธเด้อเจ้านี่

0: มวนซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนทับมินรายการกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และก็ FM 94.3 MHz เนาะถ่ายทอดต่อนอกจากนี้ทางระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz ก็คือยังสามารถติดตามหับฟังได้คือเก่าเด้อท่านผู้ฟังสำหรับการแจ้งปรับราคาน้ำมันนอนล่าสุดซึ่งปฏิบัติกัน6โมงเช้าของเมื่อวานนี้เนาะแอดสร้างธรรมดาบวกเพิ่ม500กีบกระส้วนผัดลดลงเนาะก็ดีใจนำมีขึ้นมีลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะปัจจุบันนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่นะราคาแอดสร้างพิเศษอยู่ที่ราคาลิตรละ 35,840 กีบแอดซังธรรมดา 36,690 กีบกระส้วน 24,560 กีบอันนี้เป็นราคาต่อลิตรที่มีการแจ้งปรับใหม่ปฏิบัติกัน 6 โมงเช้าของเมื่อวานนี้เนาะแล้วหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าเอาราคาน้ำมันลงแล้วแต่ราคาสินค้าการบริการต่างๆหันนะคือยังบ่ทันได้ลดเถื่อเนาะซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ของเพิ่นเนาะว่าสินค้าในห้างหันนะยังเป็นสินค้าสต็อกที่ว่าสั่งมาก่อนหน้านี้โดยปกติหันนะเพิ่นสั่งล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือนเนาะหรือว่าบางสินค้านี่ก็จะสั่งล่วงหน้าเป็นปีเลยสำหรับสินค้าจำนวนหลายก็คือได้สั่งและก็นำเข้าหรือว่าขนส่งในราคาแบบตอนที่น้ำมันยังราคาสูงนะเพราะฉะนั้นนี่การจะปรับราคาลงกับต่อเมื่อมีสินค้าล็อตใหม่เข้ามาหมายความว่าเอาขายตัวที่ยังราคาสูงที่เขาออกมาตอนนั้นนะออกโมดก่อนแล้วจังคอยซีมีการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่เนาะทุกท่านเนาะเหตุผลที่สองก็แมนเพิ่นซีแจงว่าน้ำมันนี่เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของต้นทุนเท่านั้นเนาะเพราะว่ายังมีต้นทุนที่ติดพันกับวัตถุดิบเซนวาเรื่องของการหุ่มห่อค่าแรงงานค่าไฟฟ้าและอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่ายังคงสูงอยู่ซึ่งก็มีผลต่อราคาของสินค้าน้ำเหตุผลที่3แมนธุรกิจเนาะต้องการความมั่นคงก่อนปรับราคาซึ่งว่าการเปลี่ยนราคาเรื่อยๆหันจะสร้างความสับสนและกับความเสี่ยงต่อธุรกิจและกับธุรกิจหันจึงได้ลดท่าเบิ่งท่าเอียงราคาน้ำมันเสื้อไฟให้ชัดเจนก่อนก็หมายความว่าอันคันน้ำมันลดลงเรื่อยๆแน่นอนว่าราคาสินค้าเพิ่นก็จะปรับลงแต่สมมุติว่าถากว่าอันราคาน้ำมันระยะนี้ลดลงอยู่เนาะแล้วต่อไปผัดเพิ่มขึ้นอีกราคาสินค้าก็อาจจะบ่ได้ลดเนาะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นไปให้แทดเหมาะว่าซั่นซาเนาะทุกท่านเหตุผลที่4ที่เพิ่นแจ้งมาก็คือการปรับราคาของสินค้าแต่ละประเภทเป็นสัดส่วนบ่เท่ากันเนาะเช่นว่าเป็นพวกอาหารสดและก็ค่าขนส่งอาจจะปรับได้ส่วนสินค้านำเข้าและสินค้าผลิตอาจใช้เวลาหลายกว่าเหตุผลที่5แมนการแข่งขันจะช่วยกดดันราคาให้ลดลงเมื่อต้นทุนขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่องตลาดจะปรับตัวไปสู่ราคาที่เหมาะสมบนพื้นฐานเสถียรภาพทางด้านราคาของปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้านั้นๆอันนี้ก็คือทางอนากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นอันเข้าไข่ไก่ซีนปลาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อว่าให้ราคาหันมีเสถียรภาพยุติธรรมและกระโปรงใสส่วนว่าหากไผพบเห็นการสวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าราคาหันบ่เป็นธรรมสามารถแจ้งต่อสายด่วนของเพิ่นได้ก็คือ1510เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือนำมาแบ่งปันนำมาเว้าสู่กันฟังเนาะทุกท่านเนาะเอามาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันก่อนนั่นผู้ฟังสองเพลงเนาะคอสกบี้จะเปิดสู่ทุกทานเนาะได้หับฟังน้ำกันอาจจะเป็นเพลงใหญ่เฮากลับไปฟังน้ำกันเนาะ

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นแล้วใดแน่ท่านผู้ฟังถึกอกถึกใจกันบ่สำหรับเพลงที่ว่าเปิดสู่ท่านผู้ฟังได้หับฟังน้ำกันก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่พาให้ทุกท่านเพลิดเพลินมวนซืนไปน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อบ่ว่าจะเป็นมีทักแฟนรายการที่อยู่ใกล้หรือว่ามีรายการที่อยู่ไกลเขาซกบี้เปิดไปกับเมนเพลงสลักจิตเนาะเสียงห้องโอ้ยฟังย้ำใดเขาซกบี้ก็คือว่าเสียงเพิ่นเป็นแบบฟังสบายๆเนาะเสียงอาจารย์คำพันธ์เนาะเอากระเปิดให้ได้ค่ะฟังสลักจิตนะฟังไปแล้วอ่ะและส่วนว่าอีกหนึ่งเพลงเนาะกับเมนเพลงเฮ็ดได้ให้เป็นไพ่เนาะผู้ใดเฮ็ดได้ตามที่ไอ้แมนมันว่ามาก็สิได้เป็นลูกไพ่เฮือนเพิ่นแล้วแหละเนาะเอออ่ะฝากให้ฟังมวนๆน้ำกันท่านผู้ฟังในรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะขออภัยเนาะมื้อนี้ขอซุบบี้บ่ได้ออนไลน์สายนามไม้ให้เนาะท่านผู้ฟังก็บ่ได้ออนไลน์นามไม้น้ำกันซ้ำมื้อนี้เนาะเอ้าแต่ว่าด้วยความคิดฮอดคิดถึงเนาะก็สิฝากผลงานเสียงเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเนาะให้กับมิตรรายการได้รับฟังน้ำกันหั่นแหละและยะต่อไปเนาะขอซุบบี้จะเอาค่าโดยสารที่เพิ่นแจ้งปรับราคาลงหนามีสายทางใดแน่ก็จะมาเว้าซูมิดรายการได้รับฟังเนาะอะไรยาต่อไปกลับมาฟังน้ำกัน

กลับมาอยู่น้ำกันกับมินรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะกลับมาอยู่น้ำกันบ่ฮู้ว่าผู้ใดเด้เนาะที่ว่าอยู่ทางเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วเนาะก็คือหลังจากที่มีการปรับค่าน้ำมันลงนี่ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะโดยเฉพาะแล้วทางโดยสารทุกสายทางภายในเมืองผาอุดมเพิ่นก็จะมีการปรับลดราคาค่าโดยสารลงสายทางละ 50,000 กีบบ่ว่าจะเป็นสายทางผาอุดมไปหาห้วยซ้ายเนาะก็จะปรับลดลงเนาะจากเดิม 200,000 กีบลงมาเหลือ 150,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวเนาะแล้วก็ยังมีสายทางผาอุดมไปหาปากแบงปรับลงจากเดิมแม่น 250,000 กีบลดเหลือ 200,000 กีบสายทางหาดหมวดหาห่วยซ้ายปรับลงจาก 200,000 กีบเหลือ 150,000 กีบสายทางหาดน้ำหาห่วยซ้ายปรับลงจาก 200,000 กีบเหลือ 150,000 กีบอันนี้แม่นเพิ่นก็แจ้งมายังอันน่ะอันนี้เพิ่นก็แจ้งไปยังบรรดาหัวหน้าสมาคมรถเนาะผู้ประกอบการขนส่งโดยสารตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทุกภาคส่วนทราบเนาะพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติละเด้อเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะก็คือ25มิถุนายน2026สำหรับแจ้งการที่ว่าปรับราคาค่าบริการขนส่งเนาะของเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วมีรายการทางบ่อแก้วเฮาก็มีคือกันเนาะเป็นจังได๋ได้ใช้บริการอยู่บ่เว้าสู่กันฟังแน่เด้ออ่ะนอกจากนี้ก็คืออยากจะฝากความบันเทิงความมวลซื่นเอาเสียงเพลงมาขั่นบรรยากาศในรายการเฮาไปฟังกันตื่ม2เพลงเนาะท่านผู้ฟัง

กลับมาอยู่น้ำกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่น้ำกันมื้อนี้วันศุกร์แล้วเนาะท่านผู้ฟังมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฝากเตือนสติแด่ผู้ใดสิไปลิ้นบุญสินกินทานทั้งใดหรือว่างานบุญมวลซื่นทั้งใดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมเก็บความพร้อมของสภาพรถความพร้อมของคนขับให้ดีเนาะก่อนการออกเดินทางขอให้ไปมากันด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้โคซกบี้และก็สาวเบ๋ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเนาะแล้วจึงค่อยกลับมาพบพ่อกันใหม่วันจันทร์เนาะแต่ว่ามื้ออื่นมื้อหือรายการออกอากาศคือเก่าเด้อรับฟัง AM ได้คือเก่าเอาสำหรับมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่อาเซียนตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ของลาวบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงสืบโตหัวมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเวียดนามประสบกับสภาพอากาศร้อนแรงเฮ็ดให้การส่งใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายกว่า 13 ส่วนร้อยจีนจะส่งการช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานบางตอนว่าคณะกรรมการขันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนในขงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนปี2002มี5ประเทศสมาชิกอาเซียนคือราชอาณาจักรกัมพูชาลาวสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรไทยและเวียดนามปัจจุบันกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคู่ห่วงพัฒนาเป็นต้นโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจะตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปัสจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมจะมีการรายงานปรึกษาลือและพิจารณาปัญหาต่างๆเช่นทบทวนคืนการจะตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงลายปี2017ปรึกษาลือขอบการหูมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของห่วมกับบรรดาคู่ห่วมพัฒนาคุณควรพิจารณาและเป็นเอกภาพร่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาลืออยู่ในกองประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้โอกาสดังกล่าวทานสอนไซสีพันโดนได้มีคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนเป็นภัยคุ้มคูอยู่ในระดับภาคพื้นซึ่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวนานาพันธุ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการดังกล่าวการน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนซึ่งได้กำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ถึงยังใดก็ตามปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่ยังพึงพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจนก้าวไปถึงการแก้ไขได้อย่างขาดตัวฉะนั้นเฮียกห้องให้บรรดาท่านคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจะตั้งปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่ปราศจากหมอกควันในปี2030ลาวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อรับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสลายขึ้นกว่าปัจจุบันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
0: กองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตนแรงเมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านหองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงและผู้ต่างๆองค์การจัดตั้งพรรครัฐเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางเข้าร่วม ภายหลังสำเร็จกองประชุมทานเครื่องคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมครั้งนี้ว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2016ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาในหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นสรุปเรื่องงานพ้นเดน6เดือนต้นปีและแผนจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2016ของรัฐบาลทีละค่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2016ในนั้นโตการสรุปเวียกงานพ้นเดน6เดือนต้นปีรัฐบาลได้สุ่มใส่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่177ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016มีผลสำเร็จหลายด้านเช่นทั่วประเทศสืบโตหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนร้อยสามารถเก็บได้หับงบประมาณได้หา12ส่วนร้อยคงแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนร้อยคงแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ8ส่วนร้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดการลงทุนการออกใบตัดดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาเซงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดี
2: ตัวประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการยังเข้มงวดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้ 4,025 คนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้20ครั้งกักผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนรวมมี14สัญชาติยึดของกลางได้หลายสมควรจับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่12แขวงและอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบผู้กระทำผิด153คนซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 5% สามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 52% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 34% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดส่งเสริมการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขัดเขินน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตะแสงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดีเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปรากฏการเหยาะท่อในสังคมการหันเป็นทันสมัยยังซักซ่าการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใส่ทรัพย์สินของรัฐยังฟุ่มเฟือยและการเคารพปฏิบัติกฎหมายระเบียบการและอื่น
0: ๆท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสูง6เดือนท้ายปี2016รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องได้พร้อมกันแก้ไขปัญหาเคียงฮอนตามการชี้นำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุธิสิบและในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะ ให้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาอัตราแลกเปลี่ยนรับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่าง
2: สุมใส่การรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองธนาชนบทและเขตห่างไกลศอกหลีกเขตลอแหลมตามชายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการกดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุมใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พร้อมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและปัญหาย่อท้ออื่นๆให้มีความคืบหน้าและลดลงให้ทุกภาคส่วนกล้าเตรียมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อรับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและกล้าเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเอาใจใส่สู่โซนเก็บรายรับงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายสุกยู่ส่งเสริมให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นสุกยู่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับคนขวบปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและมีประสิทธิผลส่งเสริมการประยุทธ์ต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนขวบวางมาตรการใหม่ให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้รัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประยุทธ์เส้นเริ่มจากการประหยัดนำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้ใจบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นส่งเสริมการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาแห่งชาติสู่ซนสะสมคลังสำรองเงินตาต่างประเทศกุมการนำเข้าให้ได้ตามแผนการสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีท่าแห้งเป็นต้นเป็นเสบียงอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งรับประกันด้านปริมาณคุณภาพและสามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่รับใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เข้มแข็งโดยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทน้ำมันนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและดัดสมบริษัทนำเข้ารถที่มีจำนวนหลายให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมครัวเรือนติดตั้งพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาเรือนให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งหีบห้อนค้นคว้ารูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานโครงรางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมเดียวกันนี้การสืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุลักลอบขุดค้นคำตกคอนและการขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดและก็เข้มงวด
0: ท่านเถียงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตาเซงห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนคนขวาห่างดำรัสว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรโดยได้ชี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนแล้วนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลครั้งต่อไปในกองประชุมครั้งนี้ท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการให้แข็งแรงและได้รับผลดี
1: วันที่25มิถุนายนอยู่นครหลวงจันทน์ฐานทองสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเกากิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะหนึ่งในโอกาสมาเข้าหอมกล่องประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ท่านทองสลิดมังโนเมฆมีคำเห็นว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ในครั้งนี้บ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่ได้รับการเอาใจใส่พัวพันสนิทแน่นและประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวระหว่างคณะกองเลขาของลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะผู้สอบของกองเลขาอาเซียนที่ได้มีความพยายามในการก้าเกียมความพร้อมหลายด้านเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้การเยี่ยมยามและเข้าร่วมของทานพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและมีความสำคัญหลายเป็นการสืบต่อจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในที่ได้ระบุอยู่ในกรอบอาเซียนซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นต้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และกองประชุมดังกล่าวลาวได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อความหมายมั่นสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนหัดแน่นการเสริมโยงเสริมจอดด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนหัดแน่นความแตกตูนด้านการพัฒนาและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนให้หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องสืบต่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับผู้หัวมือภายนอกเฮ็ดให้บทบาทสำคัญกลายเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงการสร้างความหัวมือภาคพื้นที่พร้อมผันแปรและบทบาทสำคัญของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวตื่มว่ารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเวียกงานของประเทศและสิ่งสำคัญรัฐบาลลาวได้หับพองเอายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติปี 2026-2040 ที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในมากผลที่สำคัญในการริเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2026-2035ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเสื่อมันว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแท้ระหว่างคณะก้าวเกียมกองประชุมของลาวและคณะกรรมการกองเลขาอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้การอำนวยสวยควบคุมบริหารของท่านเองจึงเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวได้รับมากผลสำเร็จตามคาดหมายในโอกาสนี้ท่านกาวกิมฮุนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทองสลิดมังโนเมฆพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมสมเสืออย่างสุดอกสุดใจต่อรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่มีความพยายามอย่างจริงจังและจัดตั้งการก้าวเกียมความพร้อมทุกๆด้านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้หลังจากท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุยห่วงเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามพร้อมด้วยคณะและต้อนรับท่านดาโตเซรีบาดูก้าโมฮัมหมัดลีซาดาโตปาดูก้าฮาจิโมฮัมหมัดยูโนสรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมและขนส่งแห่งบรูไนพร้อมด้วยคณะตามลำดับ
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดการมาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมวิทยาลัยคมนาคมตะเวนออกเฉียงใต้เซินตูแขวงเศษส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนรับรองผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาเขกแขวงขมวนหาไส้เดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
3: ๆเวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัสจำนวน3ฉบับแก่บรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สําเร็จการเซ็นบทบันทึกร่วมมือโดยการสั่งสูตรกับกรรมการเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตู แข็งอยู่ด้านสปจีนแต่สำเร็จการยังยื่นคำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคทแข็งขบวนอาเซียนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อเสริมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าเพนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบ่ดลมานี้อยู่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงหลวงพระบางท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมโดยคณะได้เข้าพบปะและเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงหลวงพระบาง
4: การพบปะครั้งนี้เพื่อปรึกษาเลและเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าภายในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการสุขยุวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งเพื่อห้องหับการห้าบริการนักท่องเที่ยวภายในแขวงโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ทานบุญเรือมณีวงศ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการลงเคลื่อนไหวสุขยุวิการของรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้พร้อมทางได้ในหาคณะการที่เกี่ยวข้องของแขวงสืบต่อประสานสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่ภายในแขวงโดยเน้นสร้างการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงลบบางหาขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยืนยงตอนท้ายพิธีทางกระทรวงและแขวงได้ยืนยันที่จะหัวมือซืบต่อประสานสมทบยางกลมเกี้ยวเพื่อพันขยายมติกองประชุมยาครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและแผนพัฒนาคะแนนอุตสาหกรรมและการค้า5ปีให้ปรากฏผลเป็นจริงจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: กลางเดือนนี้ท่านวรรณไซยศาสตระกูลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้ลงพบปะโอลมและสุขยู่เวียกงานสาธารณสุขอยู่ห้องการสาธารณสุขเมืองและห้องหมอเมืองบาเจียงเจริญสุข
0: ในโอกาสนี้ท่านหมอวัฒนาจันทาลาสินหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองบาเจียงเจริญสุขและรายงานผลสำเร็จการดำเนินเวียกโดยนิ่นให้ความก้าวหน้าผลสำเร็จพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ยังคงค้างในการพัฒนาภาคสาธารณสุขของเมืองปัจจุบันห้องการสาธารณสุขเมืองประกอบมีหาหน่วยงานห้องหมอเมืองหนึ่งแห่งและสุขศาลาหาแห่งในระยะ5เดือนต้นปี2026เพื่อบรรลุ11ตัว4วัดที่สภาหับห้องปัจจุบันสามารถบรรลุได้9ตัว4วัดและยังบ่ทันบรรลุ2ตัว4วัดคืออัตราการเกิดลูกมีแพทย์สวยและอัตราการสักยากันพยาธิพร้อมนี้ยังได้นิ่นใส่การพัฒนาเวียกงานอนามัยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมพยาธิควบคู่กับการสนองยาและอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลาเพื่อรับห้องการให้บริการแก่ประชาชนหลังจากนั้นบรรดาแขนงการเกี่ยวข้องได้มีคำเห็นและชี้แจงประเด็นสำคัญในความหับผิดชอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นในการสุขอยู่ครั้งนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวชมเชยและประเมินสูงต่อผลงานของภาคสาธารณสุขแขวงที่ได้พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ให้ทิศทางและคำแนะนำโดยนิ่นใส่การยกระดับการบริการตามแนวทางหาดีหนึ่งพอใจเส้นบริการดีพนักงานดีการจัดการดีสถานที่ดีอุปกรณ์ดีและสุดท้ายแมนผู้ใส่บริการพอใจ
5: ป้าพิชซีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อน จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางเสาหาหา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวาง27หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวาง30หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวาง29หา37องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเสาหาหา33องศาหากใต้อากาศห้อนหนาห้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง31หา38องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการสุมไส้ไฟฟ้าสูงสุด 58,456 เมกะวัตต์ในวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.5

0: ดยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่จำเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้26องศาหรือสูงกว่านั้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้าในเวลาที่บ่จำเป็นเพื่อลดพรระบบจ่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการณ์ในเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารัฐบาลจีนยินดีจะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแรงขนาด 7.2 ริกเตอร์และอัปเตอร์ซอกขนาด 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับนครหลวงการากาศในตอนบ่ายวันที่24มิถุนายนนี้เหตุให้อาคารเฮือนซานของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายขณะเดียวกันมีหลายประเทศเช่นบราซิลเอกวาดอร์และเม็กซิกกำลังประเมินสถานการณ์ความเสียหายในนครหลวงการากาศและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายรวมถึงยาปิ่นปัวพยาธิและสิ่งของจำเป็นไปยังนครหลวงการากัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบิกมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมาอ
7: ยู่เมืองลาวใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเราก็อากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 นทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะท่านผู้ฟังซึ่งบรรดาท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราคือรายการที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธก็แม่นเวียกงานตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาข้อตกลงนิติกรรมหรือกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในเมื่อวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำหรือบรรดากลุ่มปิ่นอ้อมและสาขาภาคประจำภาคนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้การเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานั่นเองมาพบกันในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
7: บุญมีสุทธิวงศ์เนาะล่ะเจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาเอในว่ามาพบกับพวกเราทั้ง2แบบนี้แน่นอนเลยวงเฮาจะนำเอาในเรื่องของนิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านสืบต่อจากเมื่อวานนี้เนาะที่ว่าบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกันกงกับวันที่26เดือนมิถุนายน2026เนาะขึ้น12ค่ำเดือน8ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ท.ห.ล.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่7นั่นเอง

0: สงวนมื้อนี้พวกเฮาทั้งสองจะมาสืบต่อในมาตราที่8กันต่อแต่ว่าอดใจรอท่าเดียวแล้วเนี่ยต่อไปพวกเฮาจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาทั้งสองเนาะฝากกันไว้ก่อนเนาะสำหรับสิ่งดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาสงวนในระยะนี้เนาะเพิ่นเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานสงวนมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายกันแล้วปิดรับสมัครแม่นวันที่26มิถุนายน2026นี้เนาะท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้ยืนสมัครหรือว่ายังบ่ทันได้โทรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียกอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็สามารถติดต่อมาได้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานซับ4ตำแหน่งน้ำกันมาตรฐานและก็เงื่อนไขของผู้สมัครเพศหญิงหรือว่าชายเนาะอายุบ่เกิน35ปีมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อนระดับการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาเรียนแม่นจบเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพันสากลและสาขาอื่นที่ว่าใกล้เคียงต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปเนาะผู้ที่เรียนจบมาแต่ต่างประเทศแม่นต้องมีคะแนน GPA 50/100ขึ้นไปสำหรับผู้ที่เรียนจบในปีนี้แต่ยังบ่ทันได้รับใบประกาศสามารถเอาใบยั่งยืนการเรียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปจากโรงเรียนเกี่ยวข้องมายั่งยืนเพื่อประกอบฟอร์มรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสบการณ์ในเวียกงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่สมัครจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเองท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้เนาะอยู่ที่เว็บไซต์ www.bol.gov.la หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5523-4845 5523-4845
1: เจ้าและนั้นก็แม่นการประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งเพิ่นประกาศรับสมัครจำนวน24ตำแหน่งนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นก็จะได้ปิดรับสมัครก็คือในมื้อนี้นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะท่านผู้ฟังจะให้ทานไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาสืบต่อรับฟังข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
2: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือสื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
3: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างเถิงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00 นเฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
2: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทานสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญ
4: ให้ท่านเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเช่นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่าบุญมีและแฝงสุรีนำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองมาในระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อรอลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าในเมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา7อยู่ในหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจก็คือฮอดเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้นำเสนอก็ฮอดมาตรา7ก็คือการขออนุญาตดำเนินธุรกิจนั่นเองมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอก็คือมาตรา8สำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจ
0: เจ้าสำหรับสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจประกอบด้วยเอกสารต้นต่อดังนี้สำหรับข้อที่1เอกสารรวมก็จะประกอบมี1คำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจตามแบบพิมพ์ของธนาคารแห่งสปป.ลาว2ก็คือสำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจ3สัญญาห่วมถืนหรือสัญญาห่วมสร้างตั้งบริษัทยกเว้นกรณีสร้างตั้งเป็นบริษัทจำกัดผู้เดียว4มติกองประชุมของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการรับรองบทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิคกฎระเบียบและการแต่งตั้งผู้บริหารสุดทำอิฐยกเว้นกรณีสั่งตั้งเป็นบริษัทจำกัดผู้เดียว5บทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิค6กฎระเบียบ7เอกสารยั่งยืนแหล่งทุนโดยได้รับการยั่งยืนจากสถาบันการเงินที่รับฝากแหล่งทุนดังกล่าวสำหรับแหล่งทุนที่เป็นเงินจากองค์การคุ้มครองทะเบียนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสำหรับแหล่งทุนที่เป็นวัตถุซึ่งมีการจดทะเบียนคุ้มครองและเอกสารซื้อขายที่เกี่ยวข้องสำหรับแหล่งทุนที่เป็นวัตถุซึ่งบ่มีการจดทะเบียนคุ้มครองเอกสารหลักฐานยั่งยืนแหล่งทุนที่จะมาประกอบทุนต้องประกอบด้วยใบลอกกายบัญชี6เดือนย้อนหลังของผู้ถือหุ้นสั่งตั้งที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสถาบันการเงินที่รับฝากแหล่งทุนดังกล่าวคำชี้แจงเกี่ยวกับการได้มาของแหล่งทุนดังกล่าวพร้อมด้วยเอกสารยั่งยืนที่เกี่ยวข้องนั่นเอง
1: เจ้าและมาต่อกันที่ข้อที่8เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับหนังสือยินยอมให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถตรวจสอบแหล่งทุนด้านที่9ก็แม่นใบรายงานข้อมูลประวัติอาชญากรรมหรือการเกี่ยวพันกับอาชญากรทั้งภายในและต่างประเทศหรือว่าบรรดาข้อมูลด้านลบที่ว่าองค์การใดหนึ่งทั้งภายในและต่างประเทศได้ค้นพบเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจและผู้บริหารของผู้ขอสร้างตั้งที่ว่าเป็นนิติบุคคลและผู้ที่จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ว่าขอสร้างตั้งตามแบบพิมพ์ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดนั่นเองและอันที่10ก็แมนใบมอบสิทธิ์ให้ผู้ต่างหน้าที่ว่าในกรณีมอบให้ผู้อื่นต่างหน้าดำเนินการขออนุญาตดำเนินธุรกิจแทนนั่นเองและข้อที่11เนาะท่านผู้ฟังก็แมนสีวประวัติใบยั่งยืนคุณวุฒิใบยั่งยืนการผ่านงานประสบการณ์และวิชาชีพของผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจและผู้บริหารและข้อต่อมาก็แมนใบแจ้งโทษและสำเนาบัตรประจำตัวสำหรับพลเมืองและนอกจากนั้นก็ยังมีสำเนาหนังสือผ่านแดนและใบแจ้งโทษหรือว่าเอกสารที่ว่าคล้ายคือกันโดยมีการยั่งยืนจากองค์การของประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับคนต่างประเทศและอันที่14เนาะท่านผู้ฟังก็คือคู่มือดำเนินงานเกี่ยวกับเรียกงานบัญชีการบริหารความเสี่ยงการกวดกาภายในการคุ้มครองพนักงานการบริการผลิตภัณฑ์และอื่นๆสำหรับการขออนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่รัฐสั่งตั้งขึ้นหรือว่าถือหุ้นห้อยส่วนห้อยบ่จำเป็นเนาะท่านผู้ฟังประกอบเอกสารตามข้อ3ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ12และข้อ13หรือในกรณีรัฐรวมถือหุ้นภาคส่วนอื่นหรือว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นรัฐบ่จำเป็นเนาะท่านผู้ฟังประกอบเอกสารตามข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ12และข้อ13 สำหรับผู้บริหารที่เป็นพนักงานรัฐกรบ่จำเป็นประกอบเอกสารตามข้อที่9ที่ว่าแฟงสุรีและบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็คือสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจเอกสารรวมซึ่งประกอบมีอยู่ด้วยกัน14ข้อด้วยกันเนาะท่านผู้ฟัง
0: แม่นแล้วเนาะท่านใดที่ว่าอยากจะอ่านเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ว่าบุญมีแล้วก็แฟงสุรีได้นำเสนอไปให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเกี่ยวกับสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจแบบนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของหมู่เฮาเติมอีกเนาะที่ www.bol.gov.la แต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ

0: แลกเปลี่ยนเงินตาซาซ้ายผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านผู้ฟังอยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในระยะนี้30นาทีอยู่กับพวกเฮา2คนจัดรายการในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/2500ลงวันที่31 ตุลาคม 2024ซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือมาตรา8สำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าการที่ว่าจะขออนุญาตดำเนินธุรกิจนั้นก็มี1ก็คือเอกสารรวมที่ว่าพวกเฮาได้นำเสนอในระยะที่ผ่านมานั้นก็มีอยู่14ข้อด้วยกันนอกจากนี้พวกเฮาก็ต้องประกอบเอกสารเพิ่มเติมก็คือเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่ว่าเป็นนิติบุคคลเนาะท่านผู้ฟังก็จะประกอบมีอันที่1ก็คือเอกสารยั่งยืนฐานะการเงินโดยได้รับการตรวจสอบจากองค์การตรวจสอบภายนอก3ปีย้อนหลังต่อเนื่องนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและข้อที่2ก็แมนเอกสารยั่งยืนโครงการการถือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวรวมทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการถือหุ้นและข้อที่3เนาะท่านผู้ฟังก็คือมติตกลงของสภาบริหารกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้มีสิทธิอำนาจเกี่ยวกับการตกลงสร้างตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่สปป.ลาวนั่นเอง
1: เจ้าและนอกจากนี้ข้อที่4นะหนังสืออนุญาตจากองค์การที่มีสิทธิอำนาจให้มาสั่งตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่สปป.ลาวตามระเบียบกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับนิติบุคคลต่างประเทศและ5หนังสือยั่งยืนเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคงจากองค์การที่มีสิทธิอำนาจในระยะ3ปีย้อนหลังสำหรับสถาบันการเงินและนอกจากนี้ยังมีข้อ3เนาะที่ว่าเพิ่นเว้าเกี่ยวกับเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลประกอบด้วยใบแจ้งทรัพย์สินหนี้สินตามแบบพิมพ์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนวนเอกสารที่กำหนดไว้ในข้อ1 3และ6ของมาตรานี้โดยองค์การทะเบียนศาลของสปป.ลาวสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจต้องประกอบเป็นภาษาลาวสำหรับเอกสารที่มีการแปลจากภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาลาวต้องได้รับการยั่งยืนความถูกต้องของการแปลโดยองค์การทะเบียนศาลของสปป.ลาวหรือวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจแปลภาษาซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการนั่นเองเจ้าและก็นี่ก็คือมาตราที่8เนาะสำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งมีอยู่3ข้อใหญ่น้ำกันก็จะมีข้อ1ในเอกสารรวมและก็ข้อที่2เนาะเอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล3เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลประกอบด้วยใบแจ้งทรัพย์สินและก็หนี้สินนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่8ที่บุญมีและก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธานได้รับฟังการเซิงนอนในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/2500ณข้อลงวันจันทร์ลงวันที่31 ตุลาคม 2024นั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งก็อยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนี้ก็ยังมีหลายๆมาตราที่ว่าพวกเฮาอย่างบ่ทันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ว่าเวลาของพวกเฮาก็ถือว่ายับมอจอเข้ามากันแล้วแต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเป็นประจำก็คือรายการของพวกเฮานี่ก็อากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์ท่านสามารถติดตามกับรายการของพวกเฮาว่าพวกเฮาจะเอาข้อตกลงอย่างต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละยะนั้นท่านสามารถติดตามรับฟังได้เด้อหรือว่าท่านมีข้อมูลหรือว่าอยากส่งคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับทางรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่นัมเบอร์021-264-797 021-264-797และนอกจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็มีหลากหลายช่องทางให้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้เป็นประจำบ่ว่าจะเป็นรายการวิทยุก็ดีนอกนั้นพวกเฮาก็ยังมีรายการโทรภาพที่ออกอากาศทางสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3พาร์ทนั้นพวกเราก็ยังมีสื่อออนไลน์ต่างๆบุตรพี่สวยแนะนำเติมเจ้า
1: เจ้าแล้วก็ยังมีสื่อออนไลน์ต่างๆที่สามารถให้ทานได้ติดตามได้เพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นทาง TikTok เนาะกับ BOL Underscore Channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lapidia ท่านก็สามารถติดตามได้เพิ่มเติมอีกหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเรากับธนาคารแห่งสปป.ลาวเนาะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้เพิ่มเติมหรือท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาทางรายการของพวกเราตำหนิส่งข่าวก็สามารถ โทรมาได้เนาะที่เบอร์021264797 021264797
0: ท่านผู้ฟังมาฮอดนี่เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเน
1: า
0: ะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงเวียงจันทน์แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีประชาชนดื่มน้ำจากโรงงานน้ำดื่มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านนำเพศเมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์เหตุให้เสียชีวิต2คนเป็นเพศชายซึ่งเป็นไอ้น้องกันพันโทบุญศรีแก้วพนมไพห้องหัวหน้าห้องตำรวจกรมราชการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์แจ้งให้ฮู้ในวันที่23มิถุนายนว่าผ่านการเก็บกำข้อมูลพยานหลักฐานเวลาประมาณ 7:00 นของวันที่3มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเมื่อเกิดเหตุเฒ่าบุญไทยและเฒ่าเทบอยส่งน้องอ้ายหลังจากกินข้าวเศร้าแล้วและกำลังจะไปโรงเรียนเฒ่าบุญไทยเป็นผู้อ้ายก็ได้ดื่มน้ำอยู่กอกน้ำเย็นในเฮือนของผู้เกี่ยวเวลาประมาณ5นาทีต่อมาเฒ่าบุญไทยจึงล้มลงพื้นเมื่อเฒ่าเทบอยผู้เป็นน้องชายเห็นอ้ายล้มก็บ่สามารถช่วยเหลืออ้ายได้และได้โทรหาพ่อแม่พร้อมได้ลงไปจากเฮือนแลนไปหาพี่น้องที่อาศัยอยู่เฮือนใกล้เคียงเมื่อกลับมาฮอดเฮือนด้วยความอิดเมื่อยเฒ่าเทบอยจึงได้ดื่มน้ำจากกอกน้ำเย็นดังกล่าวนั่นแล้วก็เกิดอาการล้มลงและช่วยเหลือตัวเองบ่ได้หลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาพันโทบุญศรีแก้วพนมไพให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเป้าหมายคือท้าววิลาสินโคตรนอคำและท้าวสันติโคตรนอคำเจ้าของงานน้ำดื่มดังกล่าวและกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนซอกหาข้อมูลหลักฐานการเสียชีวิตเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการ
3: Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นตอนสวยมาหาฟังผลงานเพลงสากลม่วนมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนาปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569มื้อนี้เป็นวันศุกร์มื้ออื่นก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนเพิ่นก็ว่าเป็นวันเสาร์น้อยเนาะเสาร์อาทิตย์ก็พอได้พักผ่อนแม่นบ่หลายๆคนคงจะมีแผนไปลินไปเที่ยวกันแล้วเนาะผู้ใดที่ว่างบหน่อยในการงบประหยัดก็ไปบ่อนใกล้ๆหรือว่าจะจัดอันสมอลพาร์ทีกับหมู่กับเพื่อนกับครอบครัวบางสิอยู่เฮือนก็ดีคือกันเนาะท่านผู้ฟังจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแม่นในระยะนี้อากาศกำลังร้อนกันตื้มอีกแล้วท่านผู้ฟังบ่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในระยะฤดูฝนอากาศร้อนแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของพยาธิพะเยาเนาะที่มาพร้อมกับอากาศร้อนโดยเฉพาะแม่นพยาธิลมแดดหรือว่า heat stroke ถ้าว่าปีนปัวนำบ่ทันเนาะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนอกจากเอเชียแล้วยุทธทางแถวทวีปยุโรปก็ยังเผชิญกับคลื่นความร้อนในปัจจุบันนี้เหตุให้มีคนเสียชีวิตจากพยาธิลมจากคลื่นความร้อนดังกล่าวเป็นจำนวนหลายแล้วเนาะและสำหรับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ในวันศุกร์จัดเพลงตามใจคนขอถ้าบ่ขอกันเข้ามาตามใจ DJ เนาะบ่ว่ากันเด้อ

มาจัดเพลงกันเก่าๆซาซาซึ้งๆกับบทซึ้งปานใดเนาะสำหรับเพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อ Rivers of Babylon กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมล

ังบริการดีๆจากลาทุรคมกันไปแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Mamma Mia เป็นเพลงเก่าๆเส้นเดียวกันเนาะกับรายการ California Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลง Mamma Mia ของวง ABBA ซึ่งเป็นเพลงยุคเก่าๆยุคประมาณ70-80หรือว่ายุค90ประมาณนี่แหละเนาะใครที่ว่าต้องการอยากจะหาฟังเพลงเก่าๆเป็นเพลงสากลเนาะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร03057870052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีจากลาวทุรคมเนาะลาวทุรคมจัดโปรโมชั่นแจกโชคใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบแจกไปจนฮอดท้ายปี2026นี้และลาวทุรคมยังมีโปรโมชั่นสำหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมแจกโชค2สั้นเนาะโชคสั้นที่1สำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่ครับทันทีเบิ่งงาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุดภายในเครือข่าย600นาทีและรับ data สูงสุด60กิกถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปนำไส้ละล่า1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนและโชคชั้นที่2แม่นรุ่นรับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบเพียงแต่ลูกค้าลาวทุรคมบ่จะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่สำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวทุรคมแจกโชคสองสั้นเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่ว่าสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวทุรคมเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวตะลุคมแจกใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกไปจนฮอดท้ายปีนี้สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวตะลุคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงสำหรับมื้อนี้วันศุกร์เฮาก็มีสาระน่าฮู้ต่างแดนมารายงานสู่กันฟังอาจจะเป็นสาระน่าฮู้หรือว่าเป็นข่าวเนาะที่อยากจะมาเว้าสู่กันฟังโดยเฉพาะแม่นแถวทวีปเอโรปหรือว่ายุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหลายๆประเทศทั่วเอโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหุนแหงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งสเปนเยอรมันอิตาลีและอีกหลายประเทศต่างก็มีอุณหภูมิทำลายสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีบันทึกมาภายในเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนั้นยังมีวิกฤตการทางด้านสาธารณสุขเหตุให้มีคนเสียชีวิตหลายวันเนาะมาจากอากาศร้อนนั่นเองอยู่ในหลายประเทศในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนื่องมาจากการปล่อยไอแก๊สเงินแก้วเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ขึ้นความร้อนครั้งนี้หุนแหงหลายกว่าครั้งที่เคยผ่านมาสำหรับอยู่ประเทศอังกฤษเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถวัดแทกอุณหภูมิได้สูงถึง 36.4 องศาในบางเมืองและอุณหภูมิในตอนกลางคืนก็บ่ต่ำกว่า 23.5 องศาซึ่งเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าที่เคยมีการจดบันทึกสถิติข้อมูลมา
และในบางเมืองของประเทศอังกฤษอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง37องศาไปจนถึง38องศาส่วนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักสุดโดยกว่า3ใน4ของประเทศอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยขึ้นความร้อนระดับสูงสุดพร้อมทั้งทำลายสถิติขึ้นความร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาหลายเมืองในประเทศฝรั่งมีอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง41องศาบางเมืองสามารถวัดแทกได้ 40.6 องศาบนหน้าเสื้อว่าจะเกิดขึ้นอยู่แถวเอรวบเนาะท่านว่าเรื่องเอรวบนี่มันต้องว่าเรื่องอากาศหนาวๆเย็นๆเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าปีนี้มาเจอกับคืนความร้อนนี่เฮ็ดให้พบวิกฤตการทางด้านสาธารณสุข

ทางด้านองค์การสภาพอากาศและนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในยุโรปสูงกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ 2-4 องศาจากผลของไอแก๊สเงินแก้วซึ่งยุโรปยังเป็นทวีปที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไวที่สุดในโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2เท่าส่งผลให้ขึ้นความร้อนภัยแห้งแล้งและไฟป่าเกิดขึ้นเรื่อยๆและหุนแหง

นี่ก็เป็นสถานการณ์ขึ้นคมห้อนที่กำลังพัดไปแถวทวีปเอโรปเนาะหลายๆประเทศกำลังได้รับผลกระทบกระเทือนกับขึ้นคมห้อนแล้วมันจะมีพยาธิต่างๆเข้ามาเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิลมแดดก็คือผู้เฒ่าวังซีไปปินปัวอยู่น้ำห้องหมอน้ำบ่ทันก็เฮ็ดให้เสียชีวิตเนาะท่านผู้ฟังนอกจากขึ้นคมห้อนแล้วทางองค์การอนามัยโลกยังได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บ่ค่อยเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดให้ขึ้นคมฮ้อนเฮ็ดให้อากาศฮ้อนแห้งแล้งฝนตกน้อยสรุปรวมแล้วปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แม่นปรากฏการณ์ภัยแห้งแล้งนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเอโรปเอเชียแล้วกลับไปจนฮอดเขตโอเชียนีคือประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หากว่ามีปรากฏการณ์ฝนตกมาฝนก็จะตกแห้งเป็นพิเศษเนาะเฮ็ดให้ปรากฏการณ์ฝนตกแห้งนี่ก็จะมีน้ำท่วมแบบกระทันหันก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยากจะเมาเล่าสู่กันฟังเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันศุกร์ที่26มิถุนาก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาเนาะฟังเสียงโคศกเว้าไปหลายแล้วยาสุฟ้าหมุนขึ้นหนีด้วยเนาะมาหาฟังอีกหนึ่งเพลงกันซะก่อนเพลงนี้ก็เป็นเพลงซาซึ้งซึ้ง Careless Whisper กับรายการ Colorful Music

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือน

0: ฐานโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
1: ก็ต้องแอป M Service
2: โอ้ว้าวคักแท
3: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
0: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
3: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
4: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Beautiful Sunday กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลง Beautiful Sunday เพลงยุคประมาณ90เนาะปี90ฟังย้ำได้กับม่วนย้ำนั่นเลยเนาะท่านผู้ฟังเป็นเพลงเก่าๆฟังสบายๆกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ในวันศุกร์ที่6มิถุนาเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาและเป็นอาทิตย์สุดท้ายของ6เดือนต้นปี2016แมนบ่มื้อนี้ก็เปลี่ยนวันเสาร์มื้ออื่นก็เป็นว่ามื้อนี้วันเสาร์น้อยเนาะมื้อนี้ก็เปลี่ยนวันเสาร์ใหญ่และก็วันอาทิตย์ก็มีโอกาสได้พักผ่อนวันนี้เฮามาฟังสารานาฮู้ก็บ่ถึงว่าสารานาฮู้เนาะเป็นการสำรวจออกมาจากเว็บไซต์ CAC Statหรือว่าศูนย์สถิติของอาเซียนเพิ่นได้เปิดเผยออกมาว่าอัตราค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยในบรรดาประเทศอาเซียนเฉลี่ยปี2013ถึง2016พบว่าค่าไฟฟ้าในภาคพื้นมีความแตกต่างกันหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการสมใช้พลังงานและนโยบายที่แตกต่างของแต่ละประเทศโดยสปป.ลาวจัดอยู่ในอันดับที่8ของภาคพื้นอาเซียนซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าไฟฟ้าถูกที่สุดในอาเซียนโดยมีอัตราค่าเฉลี่ยเพียงแต่ 0.040 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงซึ่งปัจเจลาคิดให้ประเทศลาวสามารถรักษาในระดับค่าไฟฟ้าที่ต่ำและเข้าถึงได้ง่ายคือการเป็นหม้อไฟแห่งอาเซียนหรือว่า Battery of ASEAN ที่มีข้อได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นพลังงานน้ำหรือ Hydroelectric Powerซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ถือกว่าการนำใช้พลังงานเสื้อไฟฟอสซิลหรือว่าน้ำมันจากต่างประเทศค่าไฟที่ว่ามีอัตราค่าเฉลี่ยแพงที่สุดในอาเซียนนั่นก็คืออันดับที่1ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีค่าไฟฟ้าแพงสุดในภาคพื้นโดยมีราคาอยู่ที่0.276ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่2แมนประเทศฟิลิปปินส์โดยอัตราค่าเฉลี่ย0.246ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่3แมนประเทศกัมพูชีมีอัตราค่าไฟฟ้าแพงอยู่ที่0.178ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่4แมนประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็คือประเทศไทยมีอัตราค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าอยู่ที่0.151ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่5แมนอินโดนีเซียมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่0.096ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่7แมนเวียดนามอันดับที่6เนาะแมนเวียดนามมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่0.093ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่7แมนมาเลเซียมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่0.063ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงอันดับที่8แมนสปป.ลาวเฮามีอัตราค่าเฉลี่ยเพียงแต่0.04 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงและอันดับที่9ได้แก่ประเทศเมียนมามีอัตราค่าเฉลี่ยเพียงแต่0.030 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์โมงนี่สมเทียบด้วยกันเนาะแต่ราคาไฟฟ้า
อยู่ในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนประเทศใดที่ว่ามีราคาแพงที่สุดและถูกที่สุดเนาะข้อมูลนี้แม่นมาจากเว็บไซต์ CASIA Stat หรือว่าศูนย์ข้อมูลสถิติของอาเซียนไปซอกหาเบิ่งกันได้เนาะกันเราเรื่องคาไฟแพงนี่หลายๆคนก็จมกันอยู่เนาะท่านผู้ฟังบางเฮือนก็ค่อนข้างแพงหลายกว่าเก่าเนาะบางเฮือนก็แพงขึ้นมาเท่านึง2เท่าขึ้นกับการใช้เครื่องจักรไฟฟ้าอยู่ภายในเฮือนอากาศร้อนๆแบบนี้ก็แห้งใช้ไฟหลายเนาะเพราะว่าตามเทคนิคของไฟฟ้าเพิ่นบอกว่ายิ่งอากาศร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ภายในเฮือนนั่นแห้งเฮ็ดเวียกหนักเป็น2เท่าเนาะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งเฮ็ดให้ราคาค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นในเดือน4เดือน5เดือน6ที่ผ่านมานี่ค่าไฟฟ้ามันแพงขึ้นหลายเนาะเพราะฉะนั้นประหยัดได้กับประหยัดเนาะออกจากบ้านจากเฮือนกับเบื้องกันนี่เนาะตัวใดยังเสียบอยู่ยกเว้นตู้เย็นเด้อตู้เย็นนี่บ่สามารถถอดได้เนาะแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในยามเบื้องนอนนอกจากเบื้องเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วเรายังมีการเตือนสติกันเรื่องของอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในเฮือนหรือว่าจะเป็นปลั๊กเสียบเก่าสายไฟเก่าวังสิช่วยเบิ่งบำรุงรักษากันให้ดีๆเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นหัวเป็นใหญ่จากรายการ Colorful Music 103.7 MHz มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของฮอนี่มานี่อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมธุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับเพลงที่มีชื่อว่า Just The Way

0: เออนี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันศุกร์ที่26มิถุนาเพลงที่จบไปก็คือเพลง YMCA เนาะก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่น้ำกันทุกทุกมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงลาวโทรคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับมื้อนี้ Digit Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจารณ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้คณะผักคณะนำขันต่างๆนับแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอลมและให้ทีสิ้นนำโตกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบนดนมานี้ท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติเพนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่สนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงค้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นหนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติพระบทบาทการเป็นศีลาธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถูกกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนวงไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความประทัดหัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันโดนได้เน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจัดตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยูมีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยูบรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทางมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์โยโทษในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทละเก้าเพื่อลดพลการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทางสายตั้งและสายขวางทางมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซา
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้น เฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
7: ์ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น
8: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่น่ะพ่ออ้าวโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
9: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิอ้นพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
7: ้พบกันวันนี้เป็นมื้อวันศุกร์มื้อศุกร์สันธันษาสุกุลาพาเพลินพาม่วนพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจมื้ออื่นก็จะเข้าสู่วันเสาร์วันอาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมื้อนี้26วันเต็มๆของเดือนมิถุนาเป็นมื้อขึ้น12ค่ําเดือน8พ.ศ. 2569กันละเด้26วันแล้วได้พี่น้องเอ๋ยมื้ออื่นมื้อฮือก็สิเข้า27 28 29 30กันไปเดือนกรกฎก็สิเข้ามาเฮาเดือนมิถุนาก็สิลาลับไปแล้วเนาะตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกาดเวลาก็ดีเอาหักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อฝ่าฝนชนละทีเบิ่งอูแองไห้น้ำในความไทยกระโปกระป๋องยาญูถักทางหอมเหือนอ้อมซานนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเบิ่งลูกเบิ่งล้านเจ็บเป็นเอ็นไข้จะซื้อยามากินเองจงไปหาแพทย์หาหมอปินป่วยช่วงไอ้เช้าซั่นละได้กวดเลือดกวดยาซะตัว ไข้ยุงลายเด้อพยาธิไข้เลือดออกอันตรายแท้ๆได้นี่นะยามฟ้ายามฝนคือจังซี่มีสติและพี่น้องเอ้ย
9: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวดีสำหรับทานที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อทานเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดทานจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม่นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนื่องก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการพอสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ตลอดชีวิตเฮาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ส่วนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แมนสุขภาพของเขาเองเอาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599
7: 0208565599 0208565599เอามาทักทายกันละบัดนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะ

ชื่อตามเมืองอื่นตามชื่อเพิ่นพญาโกสีที่จริงแล้วถือแท้ๆแม่นชื่อนามมยศของเมืองแท้ๆแม่นเมืองนครศรีแหละพญาโกสีของเมืองนครศรีนี่มีมเหสีหรือว่าพันละเมียชื่อว่านางศรีสุภรัตนาเบาสื่อยาวขนาดนางศรีสุภรัตนาต่อมานางศรีสุภรัตนานี่ได้ประสูติแล้วประสูติมาว่าออกลูกเด้อเกิดลูกเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าเท้าจักกีมหาวงนะเท้าจักกีมหาวงเด้ผู้ใดมักฟังลำเรื่องคือได้ยินชื่อนี่อยู่ดอกข้าพเจ้าได้แก่จักกีมหาวงจะได้เดินดงดันป่าบ่ได้รออยู่ซ่าข้าวนี่แม่นย่างเดินหรือเอิ้นย่อๆว่ามหาวงแล้วเนาะเท้าจักกีมหาวงชื่อย่อแม่นมหาวงลูกชายของพญานครศรีพญาโกสีลูกชายของมารดาแม่ศรีสุภรัตนาเท่ามหาวงนี่จักกีมหาวงหรือว่าเท่ามหาวงชื่อลิ้นนี่ใหญ่ขึ้นมาจึงออกเดินทางไปซอกหาตอไก่ตอไก่หมายว่าเขามีไก่เขาแล้วเอาไปซอกตอเอาไก่ผู้อื่นนะเอาไก่อยู่ในดงและไก่ป่าได้นี่ตอไก่นะแต่ว่ามันมีชับหนึ่งเขามักเว้ากันตอไก่ตอไก่เป็นบุญเขาพรรษาเพื่อนให้เขาต้มขนมแล้วมักเอาเขาต้มขนมไปเปลี่ยนกันบ่าวสาวเขาก็ห้องตอไก่คือกันได้นั่นตอรองตอไก่ว่าสันซะบางคนก็ให้เขาต้มแล้วบอกเพชรยัดใส่ทางในให้บ่าวกินกัดว่าฉันเพชรแสบหดกกหูคนเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วสิมาตอไก่ตอกาต่ออยู่ห้านขายเครื่องรถขนมไข่บวกขนมปังไปจังสั้นแล้วบางบอนก็ได้แต่กันยังบ่ป้าเนาะเพิ่นกันยังบ่ป้าบ่ไรประเพณีเขาต้มขนมกันยังเฮ็ดกันอยู่เมื่อเท่าจักกีมหาวงหรือว่ามหาวงนี้นำขบวนเสนาอามาตย์ไปต่อไกลจึงลงทางกลับแล้วบัดนี้โอ้ขึ้นไปทางภูพนังพุ่นเว่ยเนาะต่อไปต่อมาแล้วมวนเด้ต่อไก่ไก่ป้านี่ก็โอ้ยกระจกกระจกอยู่พุ่นแล้วซอกต่อไก่จังใดก็ไปหน้าติ๊กๆลงทางละอายนี่บ่มีเข็มทิศได้ข่าวนั้นซอกทางขึ้นทางลงก็บ่เห็นแล้วบัดนี้เดียวไปเสกผู้ผาป่าไม้ตึบหน้าบังมัดจำเป็นต้องเดินทางไปหน้าเรื่อยๆเดินดงด้านป่าแล้วจนตกไปถึงแคมป์ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งน้ำไหลจอกๆๆๆๆเย็นแล้วตื่นสมาจึงจำให้เสนานี่มุดลงไปในพื้นน้ำเพื่อซอกหานางในฝันโหดโถบ่ซอกอยู่ดาดฟ้าเทิงเทวดาซอกอยู่พื้นน้ำพุ่นตื่นเช้ามาเท่าจักกีมหาวงจึงว่ากูเนาะเออใช่น่าเอ้ยมื้อคืนนี้เฮานอนอยู่กลางดงกลางป่านี่คือว่าเบ้ฟันดีเป็นหลายต่างฟันว่ายุงขับช้างบินข้ามแม่คลองฟันว่าได้นัดน้องฮุบคลองพนมดีพนมดีว่าฉันฮุบคลองงามดีเห็นแล้วมีผิวพรรณข้าวงามดังดุจนางฟ้า

0: กูต้องลงไปมุดซอกมึงดูมันเหม็นลูกขญางักนักพญาเงือบ่เฮามาเข้าหลังฟันเนี่ย
1: ว่าจะได้ทางไอ้เสนาผู้ใกล้ชิดนี่เขา
2: โอ้ก็บอกเป็นอีสังเนี่ยขนายซุ่มตู้สิลงหมดเบิ่งกันเด
1: ้อว่าจะได้ว่าแล้วก็เพื่อซอกหานางในฝันนี้เสนาก็ลงหมดแล้วพบว่าอยู่พื้นมหาสมุทรมีเมืองแห่งหนึ่งอีกโอ้ตัวฝันคิวแต่พอจะบอกเลขมีเมืองหนึ่งอีกเสนาหมุดลงไปเห็นเมืองหนึ่งอยู่ในพื้นบาดาลพู้แหละซึ่งเป็นเมืองของพญากุมพลเด้อข้าพเจ้ากุมพลแข่ใหญ่เนาในห้องนาทีกว้างแมนบาดาล นาทีกว้างแมนบาดาลอยู่นาทีกว้างอยู่น้ำบาดาลและก็ได้เห็นผู้สาวงามดังในความฝันของเท่าจักกีมหาวงแท้จากนั้นเสนาก็จึงเฝ้าขึ้นมารายงานให้เท่าจักกีมหาวงได้รับรู้ข่าวนั้นหมายว่าพื้นโลกพื้นมนุษย์กับพื้นบาดาลยังพัวพันหากันได้นะบ่จะเป็นใส่เครื่องดำน้ำบ่ใส่หยังนะอากาศล่วงได้หมดว่าซั่นซะเสนาก็ขึ้นมารายงานต่อจักกีมหาวงโอ้ซุ่มตู้ขอรายงานขอหน่อยเอ้ยหมดลงไปก็เห็นแท้เห็นว่าเมืองในหั่นงามดีวิเศษขอหน่อยเอ้ยเป็นเมืองใหญ่กว้างงามแท้ลื่นหลังว่าซั่นเด้โอ้งามแท้กว่าแต่หลังรายงานให้ฟังยังมีน้องนางไทยเนาในห้องข้าวงามปานแวนปานแวนนี่สองพวงแก้มดัง

0: ใส่เหลื่อมดังพระจันทร
1: ์ว่าฉันรายงานต่อจักรีมหาวงศ
0: ์โอ้ยขน่อยเอ้ยจังเม่นพี่ลึกพี่ล่ำงามแท้งามวาสูงยาวเข่าดีขน่อยเอ้ยลูกพญาเมืองใหญ่ได้กุมพลขน่อยว่าจะได้รายงานต่อพญาเมืองตะเท่านะมหาวงศ์นี่ว่าเป็นเมืองใหญ่ใหญ่กันเป้าเมืองโกศีของเพื่อนพูดหรอว่าจะภายหลังเท่าจักรีมหาวงศ์พร้อมเสนาอำมาตย์ได้กลับคืนถึงเมืองโกศีแล้วก็แต่งให้เสนาผู้ใหญ่เดินทางไปสู่ขอเอานางในฝันคือลูกสาวของพญากุมพลมาเป็นเมียโอ้สางหวานเอาแค่มาเฮ็ดเมียมุญานมันงาบบ่เนาะนางคนนี้มีชื่อว่านางแตงอ่อนเบ้ยนางแตงอ่อนแม่นบุตรตรีบุตรตรีลูกหญิงของท่านพญากุมพลแค่ใหญ่แต่งขันหมากมาสู่มาขอแล้วเมื่อได้นางแต่งอ่อนมาเปลี่ยนเมียแล้วเมื่อได้นางแต่งอ่อนมาเปลี่ยนเมียบ่ได้เมื่อได้นางแต่งอ่อนมาเปลี่ยนเมียแล้วบ่ดลเท่าใดเท่าจักรีมหาวงศ์ก็ออกเดินดงไปข้องสร้างบัดนี้เดินดงไปข้องสร้างเผือกตามการบอกกล่าวของพญาพานนายพานในโอกาสนี้นางแต่งอ่อนก็ถือภาคมานครบเดือนจะประสูติลูกพอดีโอ้8เดือนกับ32มื้อ30มื้อละยังอีกมื้อ1 2มื้อก็สิคลอด9เดือนเด้สิประสูติไอ้จักรีนี่ก็ห้วยบ่แม่นจักรีอยู่โทรภาพได้บ่แม่นจักรีโทรภาพแห่งชาติได้อันนี้จักรีมหาวงศ์หรือว่าเท่ามหาวงศ์ก็เดินดงไปข้องสร้างพระสร้างเผือกงานนินเมียถือพาบ่ขออยู่เนายั่งบ่อยากเบิ่งตอนเมียประสูติสิออกไปข้องเอาสร้างไปแล้วไปแล้วสร้างก็ได้แห่แหนกันไปตีข้องห้องเปล่าปึ้มปึ้มไปแล้วโอ้หลังจากไปคล้องสร้างแล้วพญาพานว่าสิมีสร้างเผือกสร้างอย่างอยู่ดงตัวนั้นเด
2: ้เอาขน่อยมารายงานเดี๋ยวนี้มีสร้างเผือกงานนินเต่าเนออยู่กลางดงคูล่วงขน่อยเอ้ยถ้าว่าพญาจักกี้ขน่อยอยากได้ต้องได้ไปคล้องเอาเด้อขน่อยฟันว่าสิเป็นคูนบ้านคูนเมือง
1: เสนาผู้ใหญ่มาบอกเท่าก็ไปคล้องสร้างเผือกตามการบอกเราไปนางแต่งอ่อนที่ถือพาขาท่องเกี่ยมจะประสูตรอยู่กับสาวสนมกลมมาวังแล้วเนาะย้อนการอิจฉาบังเบียดของแม่ไวยากาและนางทั้งห้ามีฮอดแม่ไวยากาแล้วก็มีนางทั้งห้าแม่ไวยากานี่มีลูก5คนเมื่อถึงเวลานางแต่งอ่อนประสูติลูกเขาจึงเอาแพ้มัดตาแล้วแล้วก็เอาแค่มาเปลี่ยนสะระไดของเราเขาหู้อยู่ได้แม่ไวยากานี่แม่เลี้ยงประจำวังละเว้ยมีลูกสาวทั้ง5พัดขึ้นจะให้ลูกสาวตัวนี้ได้เป็นมเหสีถ้ามาวงนี่พัดบ่เอาสนะได้เอานางลูกแค่นี้มาเป็นเมียจังซั่นเขาฮู้โอกาสจังซี่เขากับเพื่อใช้ให้ป้ายสีอิสาลิษยาย่านลื่นเด้ก็จึงเอาผ้ามามัดตาย้อนว่าการโรคโลกนี่บ่ให้เบิ่งว่าซั่นซะแล้วเอาแค่มาเปลี่ยนส่วนลูกของนางแต่งอ่อนที่เกิดมาเป็นคนนั้นเขาได้เอาใส่ไห้ไปฝังอยู่นอกเมืองพุ่นแล้วโอ้ฝ่ายเท่าจักกีมหาวงเมื่อกลับมาแต่ข้องสร้างได้ฟังคำซับโชของแม่ไอไวยากาใส่ความว่านางแต่งอ่อนไปลิ้นกับแค่จึงได้ลูกเป็นแค่ดังนั้นเท่าจักรีมหาวงศ์จึงได้ขับหนีตีทรงนางออกจากเมือง
3: เออแม่ข้อว้าวเนี่ยนี่เด้อเท่าเอ้ยเมียของเจ้าหันละแม่นออกลูกมาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นตัวแค่เด้โอ้ยไอบ้านไอเมืองเข้าแม่ก็เลยบ่จักว่าแล้วนี่เด้ตัวแค่นี่แหละมันไปลิ้นสู้กับแค่เด้แนวเสื้อเดียวเข้า
1: ว่าฉันซะแม่ไวยาการายงานทางนางทั้งหานผู้ที่หากระโดดไปแซ
3: มแม่นแล้วพระองค์ไอต้องบังคืนนะตัวนี้นะ
1: ฉันเด้โอ้ยปัญญานี่ก็หูเบาใจง่ายย้อนเมียถือพาคาทองออกลงมาทองลายกับบัวจังใดล่ะเนาะมันอยากใครคือแค่ ก็จึงบ่ฟังเหตุฟังผลอย่างขับไล่ใส่ทรงนางออกจากเมืองโอ้คือว่ามาพิลึกพิลำแท้เ
0: เฮาไปคลองสร้างคลองยังตามสำนีไปนอนวันสันค่าซอง3เดือนเจ้ามีสู้มีแฟนกับแค่คือกันวะฮะโอ้ออกมาเป็นโตแค่บ่ได้ขัดเขตขว้างบ้านเมืองเสนาบดีขับไรนี
1: ่ว่าซะเนี่ยสั่งเสนาบดีก็จำใจแล้วเอานางแต่งอ่อนออกจากเมืองหนีไปนางแต่งอ่อนได้ออกหนีจากเมืองไปหากุมภาผู้เป็นอ้าย
0: เด้อ
1: ไอ้เท่ากุมภาแม่นอ้ายนางแต่งอ่อนลูกของขุมพลแค่ใหญ่บาดาลจากนั้นทั้งสองจึงพากันเดินทางต่อไปหวังจะไปเฮียนเวทมนต์คาถาน้ำพลุสีโอ้โถมีหอดพลุสีได้เรื่องนี้ต่อมาทั้งสองจึงได้พากันบวชจำศีลภาวนาอยู่กลางป่าคือกุมภาบวชเป็นฤาษีมีฤาษีใหญ่เท่านี้ต้องเป็นฤาษีน้อยนางแต่งอ่อนบวชเป็นแม่ซีแม่ขาวภัยรุ่นมายักหัตถจักแห่งเมืองนันทพานได้ไปลักเอานางซีขาวแต่งอ่อนนี่เพื่อมาเป็นเพื่อนให้กับนางปทุมมาลูกสาวของมันโอ้ยมันยาวหลายบั้นหลายตอนเทโนบาทนี่ยักษ์ผัดมีลูกสาวชื่อนางปทุมมาวดีโอ้โถนางปทุมมานี่ยักษ์หัตถจักรไม่มาจากดอกบัวนางปทุมมาวดีนี่แม่นนางงามนางอยู่ในดอกบัวได้ยักษ์อยากเอามาเลี้ยงเห็ดลูกเห็ดเต้าก็เอาอยู่ดอกบัวมาเนี่ยแล้วยักษ์กับมาลักเอานางแต่งอ่อนนี่ไปอยู่น้ำเพื่อให้เป็นหมู่กับลูกสาวของเพิ่นลูกสาวเพิ่นชื่อนางปทุมมาวดีต่อมาเท่าเกศสุริยงยานหรือเกศสุริวงศ์ก็ได้ฮู้เรื่องจากพระอินทร์ว่านางแต่งอ่อนผู้เป็นแม่อยู่ที่เมืองนันทพานเท่าจึงเดินทางไปนำเอาแม่และได้ต่อสู้กับยักษ์หัตถจักรจนยักษ์หัตถจักรตายเวลาเท่าเข้าไปหาแม่ในหอพระศาลก็จึงได้พบนางปทุมมานางยอดฟ้าและก็นางอินทองเท่าก็จึงได้เอาทั้ง3พันมาเป็นเมียโอ้ยงามไว้ยอดฟ้าไว้เนาะอายนี่แห้งหลายได้บ่มีย่านนะซ้ํา3นี่ว้าย3นางนี่สบายมีโฉมกินบ่จักอายนี่นะเอาทั้ง3นางมาเฮ็ดเมียเลยเท่าอันนี้อ่ะเกศสุริวงศ์นี่แม่นลูกของนางแต่งอ่อนเป็นลูกของเท่ามหาวงศ์กับนางแต่งอ่อนเป็นคือจังซั่นได้โอ้บ่แม่นธรรมดาในเรื่องนี้ยืดยาวนานเป็นเมืองนึงพุ่นละครอบครัวนี่นะสู้ไปสู้มายักษ์ก็ตายแล้วตายแล้วก็เอาลูกยักษ์ทั้ง3มาเป็นเมียซะเลยอ้ายนี่ก็ได้ต่อมายักษ์สารวันบัดนี้โอ้โถมาแต่สารวันบ่ได้ยักษ์นี่ก็ได้ก็ได้มามอบลูกสาวชื่อว่านางจันหอมให้เป็นเมียอีกได้ยินข่าวว่าเท่าเกศสุริวงศ์นี่เก่งกล้าวิสามานหลายโหวิสามานว่าซั่นเก่งกล้าวิสาหลายปราบมารได้ก็ย่านเขามาฆ่าตัวและไอ้ยักษ์สารวันนี่ก็ได้จึงได้เอาลูกสาวมามอบให้อีกพอฮู้ว่าไอ้เกศสุริวงศ์นี่มักหลายเมียว่าซั่นซะเป็นคนมีฤทธิ์เดชเก่งกล้าก็มามอบให้ผู้นี้ได้เมีย4คนไอ้นี่เกศสุริวงศ์นี่ได้เมีย4คนมีนางญาติญาติฟ้านางอินทองนางปทุมมาแล้วก็ได้อีกผู้นึงนางจันหอมซึ่งเป็นลูกของยักษ์สารวันเอามามอบให้ใส่รถเมล์เกียงไก่มาลุ้นแล้วก็ได้โอ้ยเอาละเอาละขึ้นไปมอบลูกชาวกันได้ทั้งสารวันกันเลยทั้ง4ก็อยู่ร่วมกันแล้วและเท่าก็ได้ปกครองเมืองนันทพานอยู่ถึง3ปีจากนั้นจึงนำเอาแม่และเมียทั้ง4กลับคืนสู่เมืองโกสีมหาวงศ์ผู้เป็นพ่อหลังจากนั้นเท่าก็ขึ้นเสวยราชบ้านเมืองแทนพ่อเลยอันนี้เพิ่นฮ้องว่าเป็นการย่อมาบ่ทันได้เป็นบั้นเธอได้นี่ได้เป็นการย่อมาให้กันได้ฟังที่ไปที่มาของเรื่องนางแต่งอ่อนนี่นะเป็นย่อมาคือในนั้นหลังจากได้เมียเท่าอันนี้ไปคล้องไปเข้าป่าดงนาล่าสัตว์แล้วก็ไปนอนหลงทางไปต่อไก่หลงทางแล้วก็ฝันว่ามีนางงามยอดฟ้านภาลัยว่าซั่นซะมาเข้าฝันล้างฝันให้เป็นคู่ครองอยากได้เฮ็ดเมียใส่สีหน้าอมาดลงหมดน้ำดำดินไปหาพญาอยู่น้ำบาดาลพุ่นพญาแค่ใหญ่ก็จึงเห็นลูกสาวก็เอาเท่าเอาแก่ไปชู้ไปขอได้มาเป็นเมียชื่อว่านางแต่งอ่อนลูกแค่ก็ได้หลังจากนั้นก็จึงอยู่น้ำกันความเสพสุขก็เลยมีลูกมีเต้าย้อนไวยากากับลูกทั้ง5อิสาบังเบียดลิสญาเวลาถือพาคาท่องปองข่ากับบ่ตายจึงได้โอกาสตอนประสูติลูกออกมาในเวลาผ ัวไปล่าไปข้องสร้างเพื่องานนินและเอาแค่มาเปลี่ยนก็จึงว่าถือขับไล่ใส่ทรงออกจากเมืองจากเคหาห้อง

0: ทำเฮียนวิศอกวิสานำพลือศอกพลือซีไปพบไอ้หลังจากนั้นลูกกับยายก้านาบานกันจึงซอกหาผู้เป็นแม่มันด่าซะแล้วนะถ้าวันนี้ก็ได้ก็เกศสุริวงศ์นี่นะแล้วซอกไปซอกมาสืบไปสืบมากับฮู้ว่าแม่อยู่ถ้ำพลือซีก็นำไปหาซอกได้แล้วฮู้ว่ายักเอาแม่ไปเลี้ยงไปเบิ่งกับไปต่อสู้กับยักษ์จนยักษ์ตายยักษ์เหนือตายยักษ์ใต้สารวันก็นำเอาลูกสาวมามอบให้โอ้ยก็เลยเป็นได้เมียทั้ง4แล้วเท่าอันนี้นะเกียรติสุริยาวงศ์นี่ยงยานนี่นะเกียรติสุริเท่าเกียรติสุริวงศ์นี่ก็เลยได้เมียทั้ง4คนแหมมันบ่เป็นเรื่องแปลกเนาะนิทานก็ยังว่าไว้ผู้ชายมีเมียหลายมี4เมียคุณบ่แม่นเรื่องง่ายเท่าอันนี้ก็ได้ว่าให้กันได้ฮู้เป็นคือจังซั่นเนาะเอาพักผ่อนกันสักก่อนฝากข่าวดีให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้ได้ฟังกัน
1: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะห้อยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับ เมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

ุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวไข้เงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฉันอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายลิ้นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกทอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปนิวทิสโตรช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสโครจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020

0: เมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาคณะพักคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและการสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่คันเทิงติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่คันเทิงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบเพนที่กำหนดไว้ในพฤติกรรมของภาครัฐท่านเคิงคำแก้วนุจันทร์รองรัฐมนตรีห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกองประชุมสรุประยะ5ปีและวางทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องการท้องถิ่นเมื่อบดลมณีว่าการรับใช้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญปฏิบัติแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของภาครัฐโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทั้งได้ผ่านขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการและห้องการเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าทัศนะของเสนาธิการให้มีความลงเรียนว่องไวและทันสภาพการท่านเคืองคำแก้วนุจันทร์ได้ยกให้เห็นเติมว่าระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เป็นเจ้าการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเป็นเสนาธิการในการกักเกียมด้านเนื้อในให้แก่การนำในนามเป็นประธานกองประชุมเป็นต้นกักเกียมบทคำเพียรเจ้าจีมให้กองประชุมเพื่อกองเพียรบทคาดคะเนคำเพียรสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเพียรโอรมโตกองประชุมและพิธีการทั้งการต่างๆเข้าร่วมบันทึกกองประชุมได้ห่างเอกสารพันขยายที่สิ้นนำเลขกองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคกองประชุมใหญ่องค์คณะภาคแต่ละคันการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมระดับสากลและอื่นๆได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นต้นการรับผิดชอบในการหันเอามาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9มติกองประชุมสภาแห่งชาติมติขององค์คณะพรรคองค์การบริหารรัฐแต่ละคันข่าวในเวียกงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนด้วยการพันขยายเป็นแผนการแผนงานโครงการกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการและของแต่ละแขวงรวมทั้งกำหนดมาตรการติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นเสนาธิการในการหันเปลี่ยนเนื้อในจิตใจสีพุทธลุโดยเฉพาะพุทธลุด้านจินตนาการและวิธีเฮ็ดเวียกเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารหลักตัวจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเด้อทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาสนทนาปัญหากฎหมายกับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการต้านการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวเป็นต้นว่าเกี่ยวกับความหมายของการค้ามนุษย์นี่แม่นหยังเนาะสาเหตุที่พาให้เกิดมีการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเรามีสาเหตุมาจากหยังแดและเมื่อเกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบหรือว่าส่งผลกระทบแนวใดต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่ข้อหายจากการค้ามนุษย์นั้นและสุดท้ายก็แม่นในกรณีที่ว่าบุคคลใดหากได้ กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายอาญานั้นเนาะรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้ติดตามรับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเราจะได้สนทนาปัญหากฎหมายในหัวข้อการต้านการค้ามนุษย์กับท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและก็ขอสบายดีผู้ดำเนินรายการ
0: เจ้าขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายเนาะและขอบใจท่านหลายๆที่ว่าให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเรา
1: เ
0: จ้าซึ่งว่าก่อนอื่นนี้ก็ขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังตึมอีกก่อนเนาะขอเชิญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าซื้อพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าซึ่งว่าทำอีกก็ให้ท่านอธิบายว่าการฆ่ามนุษย์นี้แม่นอย่างท่าน
1: เจ้าเนาะสันว่าการฆ่ามนุษย์เนาะก่อนจะเว้าถึงว่าการฆ่ามนุษย์อยู่สปปลาวนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตเว้าถึงสภาพการฆ่ามนุษย์อยู่ในโลกและภาคพื้นโดยย่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเนาะสภาพการฆ่ามนุษย์นั้นก็เป็นอาชญากรรมหนึ่งที่มีการจัดตั้งเนาะมีความเป็นอันตรายให้แห้งอยู่ในระดับต้นๆของโลกทัดจากการฆ่าอาวุธเซิร์กการฆ่าขายยาเสพติดและก็แม้การฆ่ามนุษย์เนาะซึ่งการฆ่ามนุษย์นั้นมันก็ดำเนินไปยังสับสนโดยเฉพาะเป็นปัญหาการว่างงานการเคลื่อนย้ายแห่งงานการอพยพและความบ่สงบเนาะปัญหาสงครามก็ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพลเมืองในแต่ละประเทศฉะนั้นการฆ่ามนุษย์นั้นถึงว่ามันจะเป็นอาชญากรรมให้แห้งแต่ว่าพวกฆ่ามนุษย์นั้นมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมโดยเฉพาะมันก็ได้แฝงตัวเข้าในระบบการเมืองเนาะและก็มีลักษณะขามซาดเนาะซึ่งการฆ่ามนุษย์นั้นมันกันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานอันห้ายแห้งของมวลมนุษย์ของพวกเขา
0: เจ้า
1: เนาะและก็ผิดต่อกฎหมายภายในและชนที่สัญญาสากลเนาะและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมเนาะสร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประเทศชาติเนาะและก็เป็นสิ่งท้าทายให้บรรดาประเทศในโลกนี้จะต้องได้ร่วมมือกันในการต้านและสกัดกั้นอย่างหิบด่วน
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งว่าโดยอิงตามการรายงานขององค์การสหประชาชาติก็ได้ให้รู้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์นี่เนาะแต่ละปีนี่บ่รู้25ล้านคน
0: โอ้เพิ่นมีสถิติไว้แม่นเน
1: า
0: ะ
1: มีเนาะมีสถิติเนาะแล้วก็รายได้จากธุรกิจการฆ่ามนุษย์นั้นมันก็สูงถึง32ตื้อดอลลาร์สหรัฐ
0: เจ้า
1: และก็79% ของผู้ค้าให้นั้นส่วนหลายจะมันถูกค้าประเวณี
0: เจ้าจะเป็นการค้าประเวณี
1: เจ้าและก็70-80%นั้นผู้ถูกค้าให้จะเป็นเพศหญิงและเด็กอันนี้เป็นสถิติขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะเป็นองค์การ UNODC เนาะและสำหรับประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะแต่ก่อนประเทศลาวเราก็เป็นประเทศทางผ่านเนาะและเป็นประเทศอันปลายทางแต่ปัจจุบันนี้ประเทศลาวเราเป็นประเทศทางผ่านเป็นประเทศที่เป็นผู้ถูกค้าให้จากกระบวนการดังกล่าวเนื่องจากว่าประเทศลาวเฮานั้นมีชายแดนติดจอดกับหลายประเทศเนาะทิศเหนือก็ติดกับสปจีน
0: เจ้า
1: ทิศใต้ก็ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยและทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและทิศตะวันออกก็ติดกับเวียดนามและบรรดาประเทศเหล่านี้นี้เนาะก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์คือกันเนาะฉันว่าคือผู้ดำเนินรายการได้ถามข้าพเจ้าว่านอกการฆ่ามนุษย์มันเป็นอย่างนั้นอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ก็ได้นิยามว่าการฆ่ามนุษย์นั้นเป็นการซอกหาเนาะการลักพาตัวการเคลื่อนย้ายการขนส่งหรือนำส่งการรับเอาคนอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะการให้บอนพักเซาหรือให้รีซอนด้วยการขนขวยแนะนำตัวยั่วหลอกลวงซื้อจ้างจอบอ้อยยุยงสวยใส้อำนาจบังคับนับคู่ผูกมัดด้วยหนี้สินการเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงหรือการเอาเด็กมาเป็นลูกเลี้ยงแอบแฝงการมันหมายการแต่งดองแอบแฝงการให้ถือพาการขอทานและการถ่ายรูปภาพแสดงเผยแพร่สิ่งละมกหรือด้วยรูปการอื่น
0: ๆ
1: เพื่อขุดหีดแห่งงานขุดหีดทางเพศการเป็นขาทาสการเป็นโสเภณีบังคับให้เป็นโสเภณีหรือว่าการตัดอวัยวะต่างๆของร่างกายไปขายและอื่นๆที่ว่าขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเรา
0: เจ้าเห็นได้ว่าปัญหาของการค้ามนุษย์นี้เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงท่าน และบรรดาประเทศต่างๆนี้ก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้ว่าการค้ามนุษย์นี่แม่นอย่างแล้วเนาะบัดนี้สาเหตุหลักๆที่ว่าพาให้เกิดมีการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเฮานี้แม่นเกิดมาจากสาเหตุใดๆท่าน
1: เจ้าสาเหตุหลักๆของการค้ามนุษย์อยู่สปป.ลาวของพวกเฮาอันนึงก็แม่นจากความทุกข์ยากเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ความทุกข์ยากก็หมายความว่าความขาดเคลื่อนทางด้านวัตถุเงินคําเนาะสิ่งจําเป็นที่จะต้องใส่ใจเขาในชีวิตครอบครัว
0: เจ้า
1: เนาะปัญหาหนึ่งก็แม่นอยากพัฒนาตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาที่2ก็แม่นครอบครัวที่มีลูกหลายคนเน
0: า
1: ะแล้วก็ครอบครัวนั้นก็บ่สามารถจะตอบสนองกับความเฮียบห้องต้องการของลูกบางคนได้เนาะแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็แม่นย้อนว่าพื้นฐานการทํามาหากินเนาะของครอบครัวนั้นบ่เพียงพอเนาะจึงเฮ็ดให้สมาชิกครอบครัวบางคนนั้นต้องได้ออกจากครอบครัวเพื่อไปซอกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทํา
0: เจ้า
1: เนาะแต่ว่าพวกข้ามรถนั้นก็อาศัยสองวังดังกล่าวนั้นเขามาตัวโยหลอกลวงเนาะโดยเฉพาะมันเขามาว่าจะซอยนั่นซอยนี่สุดท้ายมาก็ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์โดยบ่ได้ตั้งใจเนาะแล้วปัญหาต่อมาก็คือระดับการศึกษาก็คือเฮาฮู้นํากันแล้วว่าเนาะระดับการศึกษาหรือว่าวิชาเฉพาะในการเฮ็ดเวียกของแรงงานลาวเฮา
0: เจ้า
1: ก็แม่นยังต่ําเนาะก็คือเฮาเข้าใจว่าแรงงานลาวเฮาส่วนหลายเป็นแรงงานดิบ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเวลาไปออกแรงงานแล้วก็จะถูกกดขี่กดเหยียดได้ง่ายแล้วต่อมาก็เป็นภัยว่างงาน
0: เ
1: นาะภัยว่างงานก็ส่วนหลายก็แม่นเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนาะถ้ามาเทียบใส่สภาพเศรษฐกิจความมีห้องต้องการเนาะก็เห็นว่าเกิดมีภัยว่างงานเนาะบวกใส่สภาพแวดล้อมทางด้านธรรมชาติยกตัวอย่างว่าบางท้องถิ่นสิหากว่าฝนฟ้าบ่อำนวยก็บ่สามารถทำการผลิตได้ก็เฮ็ดให้มีภัยว่างงานเกิดขึ้นเนาะแล้วต่อมาก็ปัญหาไม้ปัญหาใหญ่เนาะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าการแต่งดองหรือว่าการมันใหม่แบบแอบแฝงหมายความว่าปัจจุบันนี้มีพวกข้ามนุษย์จำนวนหนึ่งได้เข้ามาติดต่อพัวพันเนาะให้คำมั่นสัญญากับแม่หญิงลาวเฮาว่าจะมักจะฮักจะเอากันเป็นผัวเป็นเมียเนาะแต่ว่าในจิตใจของเขาเราบ่ได้คิดจะมีความจริงใจ
0: เ
1: นาะจะเอาแม่หญิงลาวไปเป็นเมียเพียงแต่ว่าเอาผลประโยชน์มาล่อ
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นมันก็เกิดขึ้นอยู่ในเกิดขึ้นกับแม่หญิงลาวเฮาของแม่หญิงชนเผ่าปัจจุบันนี้พวกเฮาจะเห็นแม่หญิงชนเผ่าส่วนหลายเนาะจะตกเป็นเหยื่อของการมันหมายและการแต่งดองแอบแฝง
0: เ
1: นาะปัญหาดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั้นก็บ่รับรู้เนาะคือยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเอาเงินมาให้พ่อแม่แล้วเนาะจัดไปที่สู่ขวัญแล้วก็ถือว่าเป็นครอบเป็นครัวอันนั้นมันบ่ถูกต้องเนื่องจากว่าสปป.ลาวเฮามีกฎอันประมวลกฎหมายแพง
0: เนา
1: ะภาคครอบครัวก็ได้กำหนดว่าการแต่งดองระหว่างคนลาวคนต่างประเทศนั้นเฮาจะแต่งดองกันแบบใดแล้วเฮาก็มีดำรัดเนาะว่าด้วยการแต่งดองว่ากับคนลาวกับคนต่างประเทศหั้นเน
0: า
1: ะว่าเฮาจะมีเอกสารแนวใดๆโดยเฉพาะแม่นหนึ่งก็แม่นใบยั่งยืนความเป็นโสดใบยั่งยืนฐานะทางด้านเศรษฐกิจเนาะใบรับประกันเอาแม่หญิงลาวกับคืนถ้ามีปัญหาต่างๆแต่ว่าพวกคนเหล่านี้นี่จะบ่ได้แลนเอกสารตามขั้นตอนที่กฎหมายลาวเฮากำหนดเนาะโดยอาศัยช่องว่างของปัญหาดังกล่าวหั้นแลนเอาแม่หญิงลาวเฮาไปอยู่นำแซ่บผัวเมียเนาะซึ่งว่าแต่พวกนี้ก็ใส่เล่ห์เหลี่ยมโดยเฉพาะแม่นถ้าว่ามีการมันหมายมีการสู่ขอก็เฮ็ดแลนหนังสือเดินทางโดยมีลักษณะไปนำเที่ยวไปท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะแต่ว่าไปแล้วก็ถูกกักตัวเนาะถูกกักขังถูกบังคับถูกขายปัญหาดังกล่าวมันเกิดขึ้นหลายในปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นเนาะพวกเราก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่เลยเนาะท่านต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานอธิบายให้ลูกหลานฟังว่าสิ่งนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อเนาะหรือว่าเข้าค่ายว่ามีการค้ามนุษย์เด้อต้องได้มีสติระมัดระวังนำกันเนาะท่านและปัญหาต่อมาหรือว่าสาเหตุต่อมานี่แม่นหยังท่าน
1: สาเหตุต่อมาก็ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะแม่นการพิเถียงกันในครอบครัวของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเฮ็ดให้เด็กน้อยหั้นมีพรมด้อยเนาะขาดที่พึ่งขาดการให้คำปรึกษาศึกษาอบรมจากพ่อแม่บางกรณีเนาะถ้าว่าพ่อแม่เสียชีวิต
0: เจ้า
1: ผู้ที่ยังว่ายังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไปสร้างครอบครัวใหม่เนาะก็เกิดมีพ่อหน้าแม่หน้า เนาะแล้วก็มีพากันพิเทียงกัน
0: เจ้า
1: เนาะหรือว่าหักลูกบ่เสมอกันเนาะบางกรณีพ่อหน้าก็อาจล่วงละเมิดทางเพศกับลูกหน้า
0: จ้า
1: โดยเฉพาะแม่นเด็กหญิงซึ่งเฮ็ดให้ลูกนั้นเสียแนวคิดหนีออกจากครอบครัวไปพึ่งพาอาศัยบนอื่นแล้วก็ง่ายที่จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์นอกจากนั้นก็ยังมีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมันค่านิยมของสังคมเน
0: า
1: ะและปัญหาอื่นๆเนาะอันนั้นแม่นสาเหตุลักๆของคนเฮาที่ประตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์ที่เกิดขึ้น
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นความหมายและสาเหตุของการฆ่ามนุษย์ที่ประธานพิมมสอนจันทจิตเนาะได้อธิบายผ่านไปส่วนวันระยะหน้านั้นเฮาก็จะให้ท่านสืบต่อนำเสนอตื้มอีกเนาะเกี่ยวกับเนื้อในที่ว่าเมื่อเกิดมีการฆ่ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบแนวใดโดยเฉพาะต่อผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกเคาะหายจากการฆ่ามนุษย์และในกรณีที่ว่าบุคคลใดที่ว่าได้กระทำผิดในสถานของการฆ่ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของสปปลรายละเอียดต่างๆที่ตามรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลย

0: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการซึ่งว่าสำหรับระยะที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของการค้ามนุษย์ไปแล้วส่วนว่าระยะนี้แม่นจะให้ท่านสืบต่อเสนอตื้มอีกว่าจะเป็นข้อที่3เนาะข้อที่3นี่ก็คือในกรณีที่เกิดมีการค้ามนุษย์แล้วจะมีผลกระทบแนวใดเนาะโดยเฉพาะก็แม่นต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกเคาะหายจากการค้ามนุษย์นั้นท่าน
1: เจ้าเนาะผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์นั้นจะได้รับผลกระทบ
0: เจ้า
1: หลายด้านโดยเฉพาะแม่นผลกระทบทางด้านทางกาย
0: เจ้า
1: เนาะซึ่งว่าผู้ที่ว่าได้ถูกผลกระทบทางด้านทางกายนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแม่นจะถูกทุบตีทรมานเฮ็ดให้มีการบาดเจ็บทางด้านทางกายหรือว่ามันสมองบางกรณีก็เฮ็ดให้มีการเสียองคะ
0: เจ้า
1: บางกรณีก็ให้ติดเชื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดเนาะบางคนก็กลายเป็นคนเป็นบ้าเสียจิตอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นผลกระทบทางด้านทางกายนอกจากนั้นก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเฮ็ดให้เป็นคนมีความกังวลหงุดหงิดใจร้ายโมโหซึมเศร้าระแวงสงสัยย่านกลัวภาพมีภาพหลอนต่างๆในสมองเนาะควบคุมตนเองบ่ได้เนาะคิดว่าตนเองนั้นบ่มีไผจะช่วยเหลือได้เนาะมีพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมมักทำร้ายร่างกายตนเองอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนาะแล้วปัญหาต่อมาก็มีผลกระทบทางด้านเพศเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะเพศหญิงเฮาเนื่องจากว่าคือผู้อันดำเนินรายการและข้าพเจ้าได้เว้าเบื้องต้นว่าผู้ที่ถือข้อให้ส่วนหลายและเป็นเพศหญิง
0: เจ้า
1: แล้วก็ส่วนหลายก็มาถูกบังคับให้เป็นโสเภณีเนาะถูกคุณฮิตทางเพศฉะนั้นมันก็มีผลกระทบทางเพศโดยเฉพาะแมนอวัยวะทางเพศนั้นถูกทำลายเน
0: า
1: ะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิต่างเนาะแล้วหรือว่ามีการถือพาโดยบ่ตั้งใจ
0: เจ้า
1: เนาะและบ่มีความปลอดภัยและมีพฤติกรรมทางเพศที่ว่าบ่เหมาะสมเนาะต่อมาเป็นผลกระทบทางด้านทรัพย์สินเนาะและเศรษฐกิจสังคมเนาะซึ่งว่าผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นั้นเนาะจะสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได
0: ้เจ้า
1: เนาะหรือว่าผลประโยชน์เนาะโดยเฉพาะเป็นการไปเฮ็ดเวียกแล้วบ่ได้รับค่าแรงงานสวัสดิการเนาะเฮ็ดให้เกิดหนี้สินหรือว่ามีอาชีพบ่มั่นคงเนาะบางกรณีก็บ่ได้รับการศึกษาเนาะต่างๆหั้นเนาะ
0: เจ้าก็เห็นได้ว่าผลกระทบต่อผู้ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นี้มีอยู่หลายด้านเลยเนาะท่านบ่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านร่างกายผลกระทบทางด้านจิตใจผลกระทบทางเพศและผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือว่าเศรษฐกิจเนาะบัดนี้ต่อมาเนาะขออนุญาตให้ท่านอธิบายตื้มอีกว่าในกรณีที่ว่าบุคคลใดนึงนี้ได้กระทำผิดในสถานของการค้ามนุษย์นั้นจะถูกลงโทษแนวใดตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
1: และสำหรับว่าโทษเนาะของการฆ่ามนุษย์นั้น
0: เจ้า
1: ซึ่งว่าได้ก็ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่ในมาตรา215เนาะซึ่งได้ระบุไว้ว่าบุคคลใดหากได้กระทำผิดในสถานการฆ่ามนุษย์ก็จะถูกลงโทษตามแต่ละกรณี
0: เจ้า
1: 1ก็เป็นการซอกหาการลักพาตัวเนาะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีหา15ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา100ล้านกีบแล้วก็การเคลื่อนย้ายการขนส่งหรือการนำส่งก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีหา12ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา70ล้าน
0: เจ้า
1: เนาะการรับเอาคนอยู่ภายในหรือต่างประเทศการให้บ่อนพักเซาหรือว่ารีซอนก็จะถูกโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา50ล้านกีบเนาะสำหรับการกระทำผิดต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนาะเพียงแต่มีการกระทำและมีจุดประสงค์ถึงว่าจะมีการยินยอมหรือว่าสมัครใจก็ตามก็จะถูกลงโทษแต่15ปี50ปี
0: เจ้า
1: และจะถูกปรับใหม่แต่100ล้านกีบหา500ล้านกีบเนาะและบุคคลใดหากกระทำผิดในการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะแม้นสถานการฆ่าประเวณีนะถึงว่าผู้ถูกข้อให้จะมีการยินยอมหรือว่ามีความสมัครใจแต่ถ้าหากถูกนำใส่เพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์และก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีหา15ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา100ล้านกีบและในกรณีที่ว่าการกระทำผิดหากเป็นการกระทำผิดที่เป็นอาจีนแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ถูกขอให้เป็นเด็กเนาะแล้วก็มีจำนวนหลายเนาะแต่2คนขึ้นไปอาจจะผู้ถูกขอให้อาจเป็นญาติใกล้ชิดของผู้กระทำผิดเนาะผู้ถูกขอให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียองคะพิการเสียจิต ก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่15ปี50ปี
0: เจ้า
1: และก็จะถูกปรับใหม่แต่100ล้านกีบหา500ล้านกีบเนาะและก็จะถูกหีบทรัพย์เป็นของรัฐเนาะและในกรณีการกระทําผิดหากได้เฮ็ดให้ผู้ถูกข้อห้ายพิการตลอดชีวิตเนาะหรือว่าผู้ถูกข้อห้ายนั้นติดเชื้อ HIVเนาะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและก็จะถูกปรับใหม่แต่500ล้านหา1,000ล้านกีบ
0: เจ้า
1: เนาะการก้าเกี่ยมให้แก่การกระทําผิดหรือว่าความพยายามก่อการกระทําผิดก็จะถูกลงโทษคือกันเนาะอันนั้นแม่นเป้าเรื่องมาตรการลงโทษต่อผู้กระทําผิดในสถานการค้ามนุษย์ที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของพวกเขา
0: เจ้า
1: เนาะและสิ่งที่ดีที่สุดเนาะในวิการป้องกันการค้ามนุษย์นั้นเนาะแม่นมันเริ่มมาจากไสเนาะสิ่งสำคัญแม่นพวกเขาต้องได้เริ่มจากครอบครัว
0: เจ้า
1: เนาะเริ่มจากตัวเขาเองเนาะต้องมีสติระวังตัวเนาะต่อคนภายนอกโดยเฉพาะแม่นพวกเขามักว่าวันนายหน้าเนาะป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บันนี่ได้มีกระบวนการของนายหน้าเคลื่อนไหวหาแม่ยิงลาวเฮาอยู่ในชนบทเนาะมาตีสนิทสนมเนาะและมาให้คำมั่นสัญญาเนาะโดยเฉพาะแม่นการซอกเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่เขาเจ้าโดยเฉพาะว่าเฮ็ดเวียกน้อยๆเงินเดือนหลายเนาะและพร้อมที่จะแลนเอกสารเนาะออกค่าเดินทางให้บ่หรือว่าการแต่งดองเนาะต่างๆเนาะว่าจะได้เงินค่าดองเป็นจำนวนหลวงหลายเนาะอันนี้ไปให้พวกเขามีสติเนาะถ้าว่าพวกเขาบ่มีสติแล้วพวกเขาก็จะตกเขาเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์โดยบ่ฮู้ตัว
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแหละเนาะตัวเขาเองครอบครัวเองก็ต้องได้มีสติถ้าเห็นสภาพการดังกล่าวนั้นก็ต้องได้ค้นคั่วคิดพิจารณาหรือรายงานต่ออำนาจการปกครองเพื่อหาวิธีป้องกัน
0: เจ้า
1: เนาะอันนั้นแม่นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเนาะของการต้านการฆ่ามนุษย์เนาะเว้าเรื่องพวกเขาต้องได้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายที่บ่ดีของพวกกระบวนการฆ่ามนุษย์นี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการสนทนาปัญหากฎหมายเนาะในหัวข้อที่ว่าการต้านการฆ่ามนุษย์อยู่สปป.ลาวและดังที่ท่านพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมของพวกเฮาได้ฝากถึงท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ฮั่นเนาะว่าพวกเฮาทุกคนนี้ต้องได้มีสติระมัดระวังตัวเนาะได้เอาใจใส่แท้ๆโดยเฉพาะก็แม่นพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวหรือว่าตัวเฮาเองนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่แท้ๆในการที่ว่ามีสติระมัดระวังตัวต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาตีสนิทหรือว่ามาสนิทสนมกับเฮาเนาะเจ้าและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะต้องขอขอบใจท่านที่ว่าให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังว่าโอกาสหน้าท่านก็จะมาร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาตื่มอีกเนาะและขอไว้ใจให้พรให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจจะเลยมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมและในสังควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนขอความสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: Thank you.

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอน

สวัสดีท่านท่านมิลิการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมิลิการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:00 หา 4:00 ตะแหลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. 1ชั่วโมงเต็มเนาะผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ท่านควรฟังโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนส่วนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. หา 4:00 น. แหล่งสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้รับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมกรณีข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ท่านเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายๆท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคือแนวใดเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นฉุกเฉินเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใส่บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นำกันเกี่ยวของกับกรณีเจ็บฉุกเฉินเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนามาประกอบใส่ในเอกสารเนาะสำหรับคนโสดก็คือมันคุ้มครองแต่คนเดียวก็คือมันผู้ประกันตนแต่คณะผู้ที่แต่งงานก็จะคุ้มครองคู่สมรสและแก่ลูกเนาะอายุต่ำกว่า18ปีเนาะอยู่ลาวก็ถือว่านโยบายค่อนข้างสูงเนาะการคุ้มครองลูกก็คือมันบ่จำกัดจำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุเนาะคันว่าอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าสามารถแจ้งเข้าได้หมดจะมีจากคนก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีพอสมควรหมายความว่าสามารถให้ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่บัตรประกันสังคมรวมนำได้นะบ่ว่าจะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้ว

เนาะขั้นตอนก็คือแม่นเวลาอันน่ะขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเขากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวนึงทานสามารถเลือกแยกห้องหมอได้เนาะเลือกแยกห้องหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ห้องหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าห้องหมอมิตรภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแยกกันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละคันว่าเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่มันเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคันว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพครูสมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนำกันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แมนบอกว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบอกว่าจะเป็นอันน่ะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจบอกว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าใครจะเลือกห้องหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื่อว่าทานเลือกห้องหมอใดที่สำคัญให้จื่อว่าทานเลือกของหมอใดเนาะผัวเลือกของหมอใดเมียเลือกของหมอใดลูกเลือกของหมอใดให้จื่อของหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางนึงที่ถ้าว่าทานบ่จื่อเนาะทานสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะwww.lsso.gov.la ท่านสามารถอันน่ะเข้าไปอันน่ะปุ่มกวดสิทธิ์การปิ่นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่าอันน่ะมีภัยแน่ที่ท่านได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนําแล้วแล้วก็แต่ละคนเลือกปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ่นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเขาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เราเลือกแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอเนาะก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปเนาะสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่าอยู่บัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าจะเป็นสุกเสริญกับท่านนั้นไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้อันน่ะเข้าใจเนาะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เฮาไปสุกเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกทานอาจจะได้สำระเงินค่าปิ่นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลาท่านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้เฮ
้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ้นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันเนาะย้อนว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันเนาะอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุอาจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเฮ็ดให้เกิดวิ่นเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญเนาะที่จะต้องได้กู้ชีพเนาะที่จะต้องได้รักษาอันน่ะให้ทันกับอันน่ะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุกเสริญอันนั้นมันอาการสุกเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุกเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุกเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุกเสริญหรือบ่สุกเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นบ่งมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุกเสริญก็เลยไปห้องหมออันน่ะเนาะห้องหมอใดนึงเอ้าย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุกเสริญประเมินตัวเองว่าสุกเสริญแต่เวลาไปห้องหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมินะขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญนะจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญนะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้แม่นสติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ้นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ้นปัวต่ออันนี้มันจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะอย่ามาสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์การพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอนะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุกเสริญเป็นรายการสุกเสริญที่แพทย์เพิ่นได้เอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุกเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางห้องหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุกเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการเด้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคำถามนะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคำถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ำว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันนะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเขาไปใช้บริการเนาะอ่ะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนึกก่อนในระยะธรรมยึดเนาะเขาก็ยังมีเอิ้นว่าสิ่งที่จะมาอารมณ์กันเติมเกี่ยวข้องกับการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนึกก่อนจะหน่อยมาฟังกันเติมตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละมื้อเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องขอย้อนว่าตัวเองบ่รู้สิทธิผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปเนาะซึ่งการห้องขอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนทันมาเดือนที่4นะก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายื่นเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปเนาะหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นว่าก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายืนกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยเนาะก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาวได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยืนซ่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอลมให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการนะฮะกรณีไปหูหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นฉุกเฉินแต่เฮายังฝืนปินป่วยอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปฉุกเฉินแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าฉุกเฉินท่านจำเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ำว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่โรงหมอหั่นบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าโรงหมอเมื่อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่3ต้องแจ้งเนาะคันว่ากายเมื่อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปเนาะตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุขเสริญก็ตามและก็สิ่งนึงที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เวลาเกิดลูกขนาดเนาะเพิ่นมักไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุขเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี้เพิ่นจะมีการนัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจะเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าสันซาเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหมายความมีการก้าเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการก้าเกี่ยมตัวเองเนาะในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้เนาะบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่โรงหมอที่ท่านเลือกแม่นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่โรงหมอแม่และเด็กหนองพญาตัวนี้แม่นยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงโรงหมอแม่และเด็กหนองพญา
เนาะซึ่งห้องหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นห้องหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นห้องหมอใหญ่นะบ่แม่นห้องหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่ห้องหมอใหญ่นะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่อันน่ะบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสิน่ะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจําเป็นต้องได้เฮ็ดใบนําส่งไปห้องหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนําใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนําส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนําส่งคือตัวอย่างท่านน่ะเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปห้องหมอเฮาเลือกเนาะห้องหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นมาอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่อีหยังต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากห้องหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอที่ปลายทางนั้นได้ถ้าว่ามีใบนำส่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเค็มอยู่นําประกันสังคมเนาะใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเค็มนําประกันสังคมซ้ําบ่นําเนาะบางคนไปใช้พุ่นเนาะอยู่ห้องหมอเอกชนนะไปใช้รถแล้วจึงไปเค็มนําประกันสังคมเว้าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่าก็ต้องได้เสียเงินของทานเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเฮาต้องฮู้ว่าระเบียบการใช้บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ําใดเนาะเพิ่นคุ้มครองซ้ําใดบ่แม่นว่าอันใส่แล้วมาถอนเงินคืนเนาะไปใส่บริการก่อนเนาะอยากไปใส่ใส่ก็ไปใส่แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่นเนาะระบบจะบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะหมายความว่าก่อนที่จะไปใส่ก็คือแม่นต้องไปหาหมอที่เฮาเลือกยกเว้นฉุกเฉินเนาะคือสันติภาพได้พอไปหั่นแหละเนาะที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถือเบาเฮ็ดแบบความเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแต่ว่ามันระเบียบมันไปอีกแบบนึงเฮ็ดให้แต่ต้องในเรื่องของความรู้สึกจิตใจบางเทื่อมันเอิ้นว่าติดพันกับค่าใช้จ่ายสูงเนาะอันนี้ยิ่งอันตรายเนาะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วย้ําแล้วก็คือแม่นให้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกกรณีจะเป็นทั่วไปเนาะบ่แม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าคําว่าติดพันค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะดีกว่าท่านไปใช้ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของท่าน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่มีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะนำใช้ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องเนาะตามระเบียบการแล้วก็เพื่อป้องกันบ่ให้ทานเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยชัยพรเมริกันจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: เออนี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนำกันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเฮาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ๋นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถโถแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคิดไปแม่นแท้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเขื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน

0: สียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้การล่าและการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายประชากรสัตว์ป่าแบบดับศูนย์สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 น. รายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวนานาพันธุ์ต้านสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ลามป่ามานำเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบริมาสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมจงเป็นเจ้ากันในการช่วยกันปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้ยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ประจำมื้อนี้พวกเขาจะได้มีการโอล้มสนทนากับท่านธนุเดชสันทศิลป์รับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองอุทยานแห่งชาติหินหนามนอทั้งเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานโฆษณาในการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วว่าเวียกงานปกป้องรักษาป่าไม้และถิ่นป่าไม้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนั่นก็แมนส่วนหนึ่งแต่สิ่งหลักๆสิ่งสำคัญก็แมนพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตใกล้เคียงเงินสารบ้านซองอยู่เขตใกล้เคียงป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตนั้นเป็นผู้ต้องได้ดูแลรักษาและเข้าใจในระเบียบการอยู่ร่วมกับป่าท่านผู้ฟังจังสันวารายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ได้มีโอกาสโอลมสนทนาและได้ถามถึงเวียกงานการท่องเที่ยวในโอกาสที่ภายหลังหินน้ำนอนี่ได้เข้าเป็นมรดกโลกท่านผู้ฟังจังสันวาเมื่อได้เข้าเป็นมรดกโลกแล้วการท่องเที่ยวฟื้นฟื้นขึ้นก่อนแต่เก่าบ่นอนและได้สร้างเวียกเหตุงานทำให้กับพ่อแม่ประชาชนขึ้นได้และได้ช่วยกันส่งเสริมเวียกงานนี้ขึ้นได้ในการรักษาสิ่งที่มีอยู่นี้ให้ยืนยงกูลูกคูหลานตลอดไปรายละเอียดนั้นเชิญท่านที่ตามมาฟังการโอ้ล้มสนทนากับท่านธนุเดชสันทเสนหับผิดชอบเวียกงานคุ้มของอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอและทั้งเป็นผู้หับผิดชอบเวียกงานโฆษณาติดตามมาฟังได้
2: เจ้าคันมาเรื่องการท่องเที่ยวนี่เนาะก่อนหน้ามาแล้วฮั่นก่อนที่จะเข้าเป็นมรดกโลกอันหินน้ำนอพวกเฮาก็ได้ถูกจัดการมาเนาะเพิ่นเริ่มเฮ็ดมาตั้งแต่พุ่นละ14 15ยังเริ่มมาเนาะเบาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวแต่มาเว้าขัดจรเข้าเนาะ
3: จ้ะ
2: ขัดจรเข้าในช่วงที่ว่าตั้งเป็นกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติน่ะเว้าเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวอยู่นั้นคันสิเว้าเพิ่มขึ้นคันสิว่าแบบเส้นประโบนเนาะเพิ่มขึ้นแต่ละปี
3: เปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวเพิ่ม
2: ขึ้น 9% นักท่องเที่ยวขึ้นอาจจะเป็นต่างประเทศอาจจะเป็นภายในเฮา
3: อยู่ทางหินน้ำนอนี่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็มีหลายๆท่านและตลอดถึงอำนาจการปกครองเฮาช่วยกันปกปักรักษาแนวใดให้เป็นที่ปลายทางของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรื่อยเฮาได้เอาใจใส่นั่น
2: โอเคมาเรื่องการปกปักรักษาเนาะอยู่ในหันอยู่ในหินน้ำนอพวกเฮาจะมีทำน้ำรอดใส่บังไฟเนาะที่ว่ายาวอยู่ 6.4 กิโลเมตรนะอยู่ในหันก็เพิ่นว่าเรื่องการจัดการเนาะก็เว้าเรื่องให้คอร์ดบริการอยู่ในหันคอร์ดบริการเนาะมันจะมีเต้นมีบังกะโลมีพายเรือเข้าถ้ําเจ้าเนาะอยู่ในหันเนาะเพื่อว่าอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเฮาเนาะแต่ในหันในการจัดการนั้นเป็นการจัดการของกลุ่มบ้านบ่ได้มอบให้เอกชนบ่ได้มอบให้บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบเขาเอิ้นว่าอยู่ในหันการจัดการหรือการอนุรักษ์โดยทุกอย่างจะให้มีประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ภายในบ้านหนองปิงกวนขโยมยาแวดอยู่ให้มีส่วนร่วมเอาเรื่องว่าผู้นี้รับผิดชอบนำแขกพายเรือเข้าถ้ำบ่กลุ่มนี้รับผิดชอบอนาแขกพักเซาบ่เฮาจะกางเต็นท์บ่ให้ไปจังซั่นเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าหมายความว่าทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนมีรายได้เข้าในครัวเงินของตนเองเน
2: า
3: ะโอ้จังเรื่องข้อห้ามต่างๆที่เฮาได้สร้างขึ้นมาบ่เพื่อบ่ให้เพราะบางคนอาจจะ ไปขีดไปเขียนบางคนอาจจะไปทําลายบางคนอาจจะเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีในจุดนั้นน่ะนะเฮามีข้อห้ามหรือเฮามีการเบิ่งแยงขึ้นได้
2: เจ้าเรื่องระบบอนันต์การท่องเที่ยวจนหั่นมีมันว่าในปึ้มมันจะมีปึ้มหัวข่าวของกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติเฮาเฮ็ดออกมาเนาะเฮ็ดออกมาแล้วแต่ว่าเบิ่งปฏิบัติตามแต่ในปึ้มหัวข่าวหั้นมันจะเป็นดํารัดเก่าเนาะต่างที่ว่าเฮาบ่ทันได้พันขยายในระยะใหม่นี่เฮาบ่ทันได้พันขยายแต่ยังปฏิบัติตัวเก่าแต่ก็มีการเกื้อนห้ามเนาะบ่ให้ไปทําลายตัวนั้นตัวนี
3: ้
2: อาจจะเปลี่ยนว่าเวลาไปท่องเที่ยวเจ้าจะเก็บอันนั้นอันนี้ออกมาจากถ้ําหรือว่าอยู่ในอุทยานพวกเฮาจะบ่ให้เอาจะรักษาไว
3: ้
2: เพียงเสียแต่เพิ่นขี้รักเฮาบ่เห็นก็แล้วแต
3: ่มีแต่ให้เบิ่งซื่อๆ
2: เจ้าเบิ่งเจ้า
3: ฉะนั้นการจัดการเรื่องบ่ให้มีไฟไหม้ลำปาแบบสินะเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องไฟไหม้ลำปาเนาะประชาชนนี่เฮาได้เอาใจใส่หรือว่าได้โฆษณาขึ้นในระยะ
2: เจ้าในระยะผ่านมาเนาะเรื่องการจัดการไฟไหม้ลำปาพวกเฮาจะแต่งตั้งในระยะผ่านมาพวกเฮาจะแต่งตั้งอยู่ในกลุ่มบ้านเนาะอาจจะเป็นว่าเช่นตัวอย่างว่าบ้านหนองปิงพวกเฮาจะมีทีมงานของกองคุ้มครองบวกกับอนาคู่ร่วมงานเพราะว่าอยู่เมืองมันมีคู่ร่วมงานเนาะลงไปจัดตั้งแต่งตั้งคณะรับผิดชอบไฟลามป่าขั้นบ้านถ้าว่ามีเหตุการณ์อย่างไรให้รายงานถ้าหากพวกอันน่ะภายในบ้านเอาบ่ได้และต้องรายงานหาคันเทิงด่วนเพื่อหาวิธีทางแก้ไขเพื่อความช่วยเหลือให้ท่วงทันเวลาเนาะ
3: ผ่านมาปัญหานี้เคยเกิดขึ้นมาเรื่องไฟไหม้ลำปา
2: ผ่านมาปัญหาเคยเกิดผ่านมาเนาะคือระยะปี24กี่นี่เนาะเฮาก็ได้จัดหนักเนาะทั้งรัฐบาลทั้งแขวงเพิ่นได้เอาใจใส่เบาเรื่องใส่ระบบยนต์เลยหดน้ํา
3: โอ้
2: เนาะ
3: อันนี้มันก็ได้รับผลกระทบได้เนาะ
2: ฮะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันจะลามเข้าไปอยู่ในบนเขตอุทยานแห่งชาติที่เขตห้องห้ามเฮาเนาะ
3: เมื่อเป็นอันนี้ตามความรู้สึกของพ่อแม่ประชาชนเห็นสภาพเปิดเกิดขึ้นสิเขาเจ้ารู้สึกจังได
2: ๋เขาก็ประกาศยทของเขาก็ฮู้อยู่แต่ว่าประชาชนหั่นความรู้ของเขาอาจจะกวงแน่บ่แน่แต่พวกเฮาก็พยายามผลักดันเรื่องโฆษณาเนาะเรื่องโฆษณาแต่เรื่องการวางระเบียบนี่พวกเฮาจะบ่ได้วางแบบตายโตแต่ว่าเฮาจะบ่แม่นว่าเผด็จการต้องคอยเสื่อมซึมต้องคอยว่าเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดกระเจ้าหั่นมันเป็นการติดพันที่ว่าการดำรงชีวิตอยู่ในอันน่ะเขตอ้อมรอบอุทยานเฮาเนาะคันเวลาเฮาสิไปเฮ็ดแฮงเนาะอันใดมันก็ต้องว่าค่อยๆเพราะว่ามันเป็นระเบียบของการว่าหรือว่าเป็นเขาเอิ้นเป็นแนวความคิดที่ว่าก่อนเฮาจะเข้าเป็นมรดกโลกเฮาต้องมันมีมาตรการของมันเว้าเรื่องค่อยไปค่อยมาค่อยเว้าค่อยว่าเพื่อให้กระเจ้าเสื่อมซึมไปเทื่อละน้อย
3: ว่าเรื่องงานการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางภูหินน้ำนอเฮานี่นะการท่องเที่ยวนี่มันได้สร้างผลประโยชน์แน่ได
2: ้การท่องเที่ยวนี่อันนึงเนาะสมมุติว่าในกรณีสมมุติเดี๋ยวนี้พวกเฮาเว้าเรื่องทําถ้าว่าหากว่ามันเปิดกว้างไปไกลเนาะเส้นทางสะดวกสบายเมื่อเฮาเป็นมรดกแล้ว1ประชาชนจะมีรายรับอย่างน้อยๆอาจจะพานักท่องเที่ยวเข้าไปในหินน้ำนอหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศพวกอันที่มักประจนภัยแบบว่ามักนอนป่าเบิ่งสัตว์ป่าหรือว่าเบิ่งการท้าทายต่างๆของภูหินน้ำนอหั่นเนาะไปนอนป่าประชาชนจะมีรายรับได้หลาย1รับจ้างเนาะหรือว่ารายได้เบื้องก้าเป้เครื่องเป้ของให้นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเฮาย่างสะดวกเดินดีเนาะแล้วก็นําพาไปบ่เนาะอาจจะแม่นว่าเป็นใกล้น้อยนึงก็ได
3: ้
2: เนาะที่ว่านําพาก็ไปมื้อนี้เฮาจะนอนอยู่ไสเขตนั้นมันจะมีน้ําอยู่ไสและจะวางเป็นราคาว่าเป้1เท่าใดหัวคน1เท่าใดวัน1เท่าใดที่ว่ารายรับของจะประชาชนจะเข้าอันของนักท่องเที่ยวจะจ้างประชาชนเข้าครับนําเที่ยวหั่นเนาะเพื่อว่าให้ฮู้ว่าอยู่ในเขตนี้มันมีอีสังมันเป็นตาสมเนาะหรือว่าเป็นตาเบิ่งนะ
1: ท่านผู้ฟังการโอลมสนทนาพวกเฮานั้นยังบ่หมดเนาะซึ่งรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้มีโอกาสและโอลมกับท่านธนุเดชจันทเสนรับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอก็ได้ว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวลาวทั่วประเทศเพราะว่าหินน้ำนอก็ถือว่าจัดอยู่ในมรดกโลกได้ประกาศแล้วและผู้คนก็ลั่งไหลไปเที่ยวทั้งคนภายในและต่างประเทศสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้กับพ่อแม่ประชาชนได้หลายสิ่งหลายอย่างให้พ่อแม่ประชาชนได้มีรายรับเข้ามาจุนเจือครอบครัวของตนเองเคียงคู่กับรักษาสิ่งแวดล้อมเคียงคู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้คงรักษาสิ่งดั้งเดิมและอยู่กับคนลาวตลอดไปถ้ามันยังรักษาได้รายได้เฮาก็ยังมีตลอดแนวนั้นได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงกลับมาอุลมสนทนากับอีกรายการตื่น

0: านกำลังติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 น. ซึ่งได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังเรียกงานโฆษณาให้กับพ่อแม่ประชาชนที่มีเฮือนซานบ้านซองอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติหินน้ำนอให้ได้เข้าใจกันแน่นอนละว่าการที่จะให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจระเบียบการต่างๆในการชมไส้สถานที่ต่างๆในทางที่ดีงามจังซั่นว่าการอยู่ร่วมกับภูผาป่าไม้ที่ดินป่าไม้อย่างกลมเกี่ยวกันแบบอุดมสมบูรณ์นี้จําเป็นต้องมีการโฆษณาแม่นบ่ท่านผู้ฟังโฆษณาให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจแต่อย่าลืมว่าอยู่ในหลายเขตท้องถิ่นของประเทศลาวเฮานี่พวกเฮามีหลายชนเผ่าภาษาปากเว้าบ่คือกันจําเป็นต้องมีภาษาแปลในการลงติดตามกวดกาในการลงโฆษณาในสมการใช้ภาษาแปลนี้ถามว่าเป็นอุปสรรคยุ่งยากบ่ก็มีบางครั้งคราวแต่จําเป็นต้องได้แปลภาษาลาวเป็นภาษาเผ่าแปลจากภาษาเผ่ามาเป็นภาษาลาวท่านผู้ฟังอาจารย์ว่ามาฟังเสียงการสนทนาตื่มอีกท่านธนุเดชจันทเสนรับผิดชอบเรื่องงานคุ้มของอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอจากทางรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้แต่เรื่องการสื่อสารการใช้ภาษานี่คนรุ่นหนุ่มรุ่นน้อยนี่ทั้งเจ้าหน้าที่เฮาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฮาได้ส่งเสริมกันขึ้นแล้วเด
2: ้โอเค ในเรื่องการส่งเสริมใช้ภาษาในเมื่อเวียกกรณีส่งเสริมเนาะเวลาทีมงานโฆษณามันจะมีคนโฆษณานี่มีห่วมมีหินน้ำนอมีเมืองมีอย่างเนาะเขาเอิ้นครูหัวมังคอกมอเขาเอิ้นว่าคณะกรรมการห่วมขันเมืองนะเฮาลงไปหั้นเมื่อว่าเฮาลงไปจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่หรือว่าลงไปสัมภาษณ์ลงไปโฆษณาเฮาจะมีล่ามโดยเฉพาะแผนของเพิ่นจะให้มี1ล่ามและแปลภาษาอาจจะเป็นภาษาตรีกรีกมุหรือว่าเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นตัวนั้นน่ะจังให้มี1คนเป็นภาษาละเป็นภาษาลังจากที่เฮาเว้าไปแล้วและจะมีคนแปลภาษานั้นเว้าสู่ประชาชนฟัง
1: ยุ่งยากเติบเน
2: า
1: ะ
2: จะก็บ่ยุ่งยากแต่พวกเฮาก็ต้องได้เร่งสมมุติว่าขึ้นสายเหนือต้องแม่นบุคคลนี้มาสายนี้ต้องแม่นบุคคลนี้เจ้าอยู่ในหั่นกองคุ้มครองยานแห่งชาติเฮารับผิดชอบมีอยู่ชาวบ้านเนาะที่ว่าอ้อมฮอบอุทยานแต่ว่าภาษาที่ใช้ชนเผ่าที่สุดมันก็มีอยู่ประมาณ 7-8 บ้าน1หนองม้า2กะอี3ลบโบย4ทับลาว5อานาเผ่าสะล่างเขาเอิ้นว่าเผ่าสะล่างมาอยู่บ้านบางมื้อนึงประมาณ 5-6 บ้านการนั้นก็จะเป็นเผ่าอาจจะเป็นผู้ไทยหรือว่ากะเลิงเฮาก็สามารถเว้า
1: ภาษาลาวได้
2: จากภาษาลาวได้ก็เข้าใจกันง่าย
1: เจ้าแล้วพันกันสนทนากับท่านเนาะปัญหายุ่งยากที่เฮาพบบ่กับการเฮ็ดเวียกเรื่อง
2: ปัญหายุ่งยากในการเฮ็ดเวียกนี่พบแต่พวกเฮาก็บ่หมายก็ว่าพวกเฮาจะไปลักษณะว่าตัดปุดบัดเดียวพวกเฮาจะคอยศึกษาอุปมมในการว่าพบแล้วสิ่งที่ว่าเขาแตะต้องเกี่ยวกับการบุกลุกคุกคามหรือว่าเขาเอิ้นว่านะบุกลุกเนาะเขาเอิ้นว่าเขตบุกลุกในกรณีบุกลุกไปเมื่อเห็นแล้วพวกเฮาก็ศึกษาอุปมมอุปมมแล้วถ้าหากว่าบ่ฟังเฮาก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นตำรวจหน่วยงานกวดกาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเนาะให้เป็นผู้จะตั้งปฏิบัติเพราะว่าในกองคุ้มครองยานแห่งชาติของเฮานี่บ่สามารถจะไปจัดตั้งระเบียบหรือว่าบ่สามารถจะไปเอาระเบียบเขาเอิ้นว่าจะตั้งระเบียบนะแทนเจ้าหน้าที่เนาะ
1: กลุ่มคุ้มขัง
2: ได้เจ้าบ่สามารถจับกลุ่มคุ้มขังได้พวกเฮามีแต่ว่าให้อันแนวความคิดว่าให้เจ้าเซาในครั้งที่1กับที่2ให้เฮาบ่ให้เฮ็ดเด้อตัวนี้มันแต่ต้องแนวนั้นแนวนั้นระเบียบการพวกเฮาก็มีแล้วมันยุ่งมันยากไปเพราะว่าพวกเฮาก็เดี๋ยวนี้ได้กล่าวเป็นมรดกโลกแล้วนะครับ
1: จังซั่นมาเว้าถึงเรื่องระบบโทรโครงของบ้านนี่ท่านคิดว่ายังมีความจําเป็นบ่ที่ต้องใช้ในการโฆษณา
2: เจ้าและเรื่องระบบโทรโครงของบ้านมีความจําเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าเคยได้ไปสืบมาแล้วว่าเรื่องโทรโครงตัวใดมันยังขาดตัวใดมันยังเพเนาะลงไปพวกเฮาก็ไปเก็บกําข้อมูลแล้วเพื่อจะนําสนองเรื่องที่ตัวมันเพเรื่องที่ตัวที่มันซ้ําไซบ่ได้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนทาง USB ที่ว่าเฮาอัดเนาะอัดสคริปต์บ่อัดเสียงอันแนวใดก็แล้วแต่ที่ว่าเฮาถ้าอาจจะเปลี่ยนเว้าเรื่องการอนุรักษ์เว้าเรื่องการปกปักรักษาสู่เขาฟังถือว่าจําเป็น
1: บอกพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตที่เฮารับผิดชอบนี่ร่วมเป็นพลังหนึ่งเดียวคือแนวใดเพื่อปกปักรักษาสิ่งที่เฮามีอยู่ให้อยู่คู่กับสังคมเรา
2: เจ้าก็บ่มีหยังเนาะในนามข้าพเจ้าเป็นพนักงานของคุ้มครองวิศการอุทยานแห่งชาติอันหินน้ำนอเนาะผู้นึงก็จะขอฝากฝังพ่อแม่ประชาชนว่าแนวใดก็ตามเมื่อหินน้ำนอเฮาเป็นมรดกโลกแล้วพวกเฮาก็ต้องพากันเอาใจใส่รักษา เป็นหูเป็นตาซอยทางพนักงานเฮาเพื่อหยังเพื่อลูกหลานเฮาในอนาคตให้ฮู้อัดสัตว์นี่ยังมีอยู่หรือว่าสัตว์อันอื่นยังที่ว่าเฮาเคยเห็นเคยมีหั่นอยากให้มันยืนยงคงกระพันหรือว่ายืนยงตลอดกาลไปคู่กับหินน้ําหนอเฮาตลอดไปก็หวังยังยิ่งให้พ่อแม่ประชาชนเฮาช่วยช่วยๆให้แหละอันใดก็ได้ช่วยเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็เพื่อตัวเฮาเองแล้วก็เพื่อตัวท่านเองแล้วก็เพื่อใบหน้าใบตาของแขวงของเมืองหรือก็คือของประเทศชาติเนาะ
0: ท่านธนุเดชเองก็ได้เว้าให้ทุกท่านได้ฟังได้สนทนากับรายการปลูกป่ารักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เนาะท่านผู้ฟังก็จะเวียกงานนี้มันต้องได้ติดพันกับพ่อแม่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ละระยะนั้นลงไปก็ได้ไปเผยแพร่เอกสารแจ้งการระเบียบการต่างๆสาวหนุ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเผ่าก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็ได้ยกระดับความรู้วิชาการของตนเองในการแปลภาษาเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจถ้าว่าเข้าใจปัญหาก็จะบ่เกิดเว้าไปแล้วมีแต่งึกหัวบ่เข้าใจปัญหาเกิดแน่นอนท่านผู้ฟังระยะผ่านมานี่อยู่ทางเขตดังกล่าวนี่เกิดมีไฟไหม้ได้จนได้ใส่ยนต์หมดและไปหมดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันได้จดจำอยู่ในจิตใจของทีมงานโฆษณาแล้วก็จดจำอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ประชาชนในเขตใกล้เคียงว่าเฮาสูญเสียโอกาสในการซอกหาในการฟื้นฟูในการปกป้องรักษาในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถิ่นคือแนวใดจังใดก็ยาเนาะเมื่อสิ่งที่มันผ่านพ้นไปสิ่งใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นและก็อย่าสู้ให้มันเกิดสิ่งบ่ดีตื้มอีกอยู่ในเขตดังกล่าวนั้นเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการ

กำลังที่ดำมาฟังรายการปลูกป่ารักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วขอแสดงความขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเราก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการในรายการปลูกป่ารักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มีเสียงสัมภาษณ์มีเสียงโอลุ้มสนทนามีข้อมูลข่าวสารมาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะถึงว่าเฮาคนอยู่ในตัวเมืองใหญ่บ่มีโอกาสได้ปลูกป่าคือเพิ่นแต่เฮาก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของป่าโดยสมทบกับหลายภาคส่วนอาจจะสนับสนุนเงินสนับสนุนวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อพร้อมกันปกป้องรักษาป่าไม้เพื่อให้ต้นไม้น้อยกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่กลายเป็นป่าเป็นดงและคืนสภาพอากาศที่ดีงามให้แก่ไทยเฮาเจ้าข่อยทุกๆทุกคนกังสั้นว่ามือเฮา2มือผู้เล็กผู้น้อยช่วยกันปลูกแต่ฤดูฝนนี้จนหมดฤดูฝนท่านผู้ฟังปลูกได้บ่ว่าจะเป็นไม้ให้มากไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับประดาและอื่นๆอีกสามารถปลูกได้อย่าปล่อยโอกาสดีๆให้หมดไปจากตัวเฮาเนาะช่วยกันผู้เล็กผู้น้อยชาติบ้านเมืองก็จะมีป่าสีเขียวเมื่อมีป่าหลายอากาศก็ดีอากาศก็บ่ร้อนฝนก็ตกตามฤดูกาลและสิ่งดีๆอื่นๆอีกที่ตามมาขอแสดงความขอบใจกับมิตรรายการที่ติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้มาโดยดีตลอดท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโชคดีลาก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่26มิถุนาคศ. 2026สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการพวกเขาได้รับเกียรติจากดร.พรประดิษฐ์สังสัญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขมื้อนี้เพิ่นได้เข้าร่วมในรายการของพวกเขาว่าจะมาเว้าสู่ฟังเรื่องเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงลายว่าปัจจุบันนี้เป็นคืนอะไรและมีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวกับโครงการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายโดยนำใส่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาในระยะผ่านมาว่าปัจจุบันนี้โครงการตัวนี้ได้มีการจัดตั้งไปฮอดใส่แล้วมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากเท่าใดและมันมีผลสำเร็จคืนเท่าใดที่ว่าในการปล่อยไปแล้วแล้วประชาชนหรือว่าการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อไข้ยุงนี่ลดลงบ่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีดร.พรประดิษฐ์
2: เจ้าสวัสดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
2: เจ้าข้าพเจ้าสื่อพรประดิษฐ์สังสัญญาลักษณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายนี่ให้ลดน้อยถอยลงให้เฮ็ดให้การเสียชีวิตลดลงพร้อมนั้นก็ทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งว่าพวกเฮาก็สามารถลดพรการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับนึง
1: เจ้า
0: แต่เมื่อมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเฮาได้มีการเริ่มนำใส่นวัตกรรมใหม่ซึ่งเอิ้นว่ายุงบุบเกียเนาะบรรดาท่านก็สิได้เห็นอยู่ในสื่อต่างๆว่าเป็นหยังจังนำใส่ยุงดังกล่าวเนาะซึ่งว่ายุงบุบเกียแม่นยุงที่ทางนักวิทยาศาสตร์ทําเฮาค้นคว้าขึ้นมาแล้วเอาบุบเกียเข้าไปอยู่ในยุงลายหั่นซึ่งว่ายุงลายตัวใดที่มีบุบเกียหั่นมันจะบ่ทรงเสือไข่ยุงลายจากผู้ที่ติดเสือไปหาผู้ใหม่เนาะ
1: ก็ว่ายุงเป็นหมันนี่แต่แม่นบ่
0: ก็เป็นได้ทั้ง2เนาะมันมีทั้งตัวผู้ตัวแม่ที่พวกเฮานําใส่อยู่ในสปปลาวของพวกเฮานี่ถ้าว่ายุงดังกล่าวนี่ผสมพันธุ์กับยุงธรรมศาสตร์ฮะ
1: เจ้าย
0: ุงธรรมศาสตร์พวกเฮาก็จะมีบัวบักเกียเนาะคันมีบัวบักเกียดังกล่าวแล้วเวลายุงดังกล่าวที่อยู่ในชุมชนเฮามีบัวบักเกียมันก็จะไปกัดผู้ติดเสือแล้วก็จะบ่ส่งเสือไปหาผู้ที่เอิ้นว่าผู้ที่ยังบ่ทันติดเสืออันนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ๆฉะนั้นแล้วโครงการดังกล่าวนี่พวกเฮาได้เริ่มมาแต่ปี2022พุ่นเน
1: า
0: ะซึ่งเฮาได้เฮ็ดทดลองอยู่เมืองจันทบุรีแล้วก็เมืองไสยเศรษฐาหลังจากนั้นแล้วพวกเฮาเห็นว่าโครงการดังกล่าวนี่ยุงบัวบักเกียก็มีลักษณะเพิ่มขึ้นอยู่ในชุมชนของ2เมืองดังกล่าวพวกเฮาจึงได้ขยายไปอีกทุกๆเมืองในนครหลวงใน2025 2026นี้ถือว่าอยู่นครหลวงของเฮาได้ปล่อยยุงบุบเกียไปในขอบเขตนครหลวงทุกเมืองแล้วเนาะนอกจากนั้นแล้วแม่นพวกเฮาได้ขยายไปอยู่ขันแขวงเนาะซึ่งในอาทิตย์ผ่านมาพวกเฮาก็ได้ไปปล่อยอยู่แขวงสวรรณเขตแล้วก็แขวงจำปาสักเนาะอยู่เมืองเทศบาลทั้ง2แขวงฮั่นแล้วพวกเฮาก็จะมีแผนในต้นเดือน7จะไปปล่อยอยู่แขวงอุดมไส้แล้วก็แขวงหลวงพะบางเนาะซึ่งว่าทีมงานพวกเฮาได้กาเกียมวางแผนไว้แล้วซึ่งการนําใส่ยุงบัวบักเกียในการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นําใส่หลายประเทศเนาะแต่อินโดนีเซียประเทศออสเตรเลียหลายประเทศก็ถือว่าสามารถลดพรการเจ็บเป็นได้สูงในหลายประเทศเนาะได้ 70-80% ซึ่งว่าประเทศพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เฮานะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเนาะองค์การ Save the Children หรือว่าองค์การซูเลเด็กฮันแล้วก็โครงการเอิ้นว่ายุงโลกเนาะสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี่เฮ็ดให้พวกเฮาสามารถขยายไปในบริเวณที่กว้างขึ้นซึ่งว่าการประเมินประสิทธิภาพของโครงการดังกล่าวนี่มันต้องใช้เวลาระดับนึงเน
1: า
0: ะอาจจะ4หรือ5ปีเฮาจังสิเห็นผลว่าเออหลังจากเฮาปล่อยไปแล้วมียุงบัวบักเกียขยายหลายขึ้นในชุมชนแล้ว
1: อัตราผู้ติดเชื้อสิลดลงบ่อ
0: ัตราผู้ติดเชื้อสิลดลงบ่อันนี้แม่นเฮาจิประเมินหลังจาก3 5ปีเนาะซึ่งระยะปัจจุบันนี่แม่นพวกเฮาจิประเมินว่าเวลาเฮาปล่อยยุงไปในชุมชนเลยยุงบัวบักเกียเพิ่มขึ้นบ่เนาะเพิ่มขึ้นหลายปานใดเนาะก็ถือว่าเป็นนึงเป็นอีกวิธีการนึงที่พวกเฮาจะมานำใส่อยู่ในประเทศของพวกเฮาเนาะถ้าโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีในอีก 4-5 ปีพวกเฮาก็จะเห็นว่าอัตราการจะเป็นอาจจะลดลงเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับรายเงินไขขึ้นกับเงินไขด้านภูมิอากาศเงินไขต่างๆเนาะก็สิเฮ็ดให้พวกเฮานี่มีประสิทธิภาพขึ้นได้ก็สิได้สืบต่อประเมินและติดตามนำกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและท่านเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนาะเฝ้ายุงบัวบักเกียโอ้ไปปล่อยเฮงยุงมันหลายแล้วเฮงมาหลายตื่มและการเข้าถึงความรู้หรือว่าการโฆษณาแก่ประชาชนที่ประชาชนส่วนใหญ่เนาะทั้งอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แน่ต่างแขวงแน่ต่างสิเข้าใจว่าเฮงมาปล่อยให้มันหลายตื่มเฮ็ดหยังปล่อยแล้วผลประสิทธิผลที่เว้ามานี่มันเกิดแท้บ่แล้วเฮานี่สิเฮ็ดแบบใดเว้าเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณานี่มันทางเฮานี่ได้ทั่วถึงบ่การจะตั้งปฏิบัติเรื่องนี้เรื่องนั้น
0: เจ้าเนาะหมายความว่าโครงการดังกล่าวนี่ก่อนสิปล่อยยุงนี่พอทางอสบบ้านเนาะเขาจะต้องให้ข้อมูลแก่กับประชาชนและประเมินนะว่าประชาชนเห็นดีในการปล่อยยุงดังกล่าวนี่บ่เนาะซึ่งระยะผ่านมานี่

0: ถือว่าได้รับการตอบรับสูง 90% ขึ้นไปมานั่นซะเนาะในการเฮ็ดดีจะปล่อยยุงดังกล่าวถ้าว่าประชาชนบ่เฮ็ดดีเฮาก็จะบ่ปล่อยแต่ว่าการปล่อยยุงดังกล่าวบ่ได้เพิ่มขึ้นเพราะปานใดดอกเนาะยุงมันก็อยู่ในธรรมชาติมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเฮาไปปล่อยเพิ่มเติมๆก็มีแต่สิขยายประชากรของยุงบ่เบิกเกียซื้อๆเนาะใน
1: เพื่อที่ไปควบคุม
0: แม่นเพื่อสิให้ยุงธรรมชาติของเฮานี่มีบ่เบิกเกียแล้วมันจะบ่แพร่เชื้อแต่ว่ามาตรการในการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์เฮายังเฮ็ดปกติเลย
1: จําต้องให้เคียงคู่กัน
0: เคียงคู่กันบ่หมายความว่ามียุงบ่เบิกเกียหลายดีบ่แม่นเนาะ
1: มีหลายแล้วบ่ต้องเฮ็ดหยังแล้ว
0: บ่ต้องให้คุ้มไปคือกันเนาะยุงให้มันน้อยแต่ว่าน้อยๆหั่นให้เป็นยุงบ่เบิกเกียซะบ่แม่นยุงธรรมชาติว่าซั่นซะเพื่อสิให้ได้ยุงมียุงน้อยถึงเป็นยุงบ่เบิกเกียมันก็จะบ่แพร่เชื้อเนาะฉะนั้นมาตรการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ข่มกระปุกกระป๋องอนามัยบ้านแนวใดบ่ให้มีน้ําอังอยู่ในบ้านของเฮาก็ยังได้สืบต่อเฮ็ดอันนี้เนาะ
1: รับการ5ปอเฮายังปฏิบัติ
0: 5ปอเฮายังปฏิบัติให้เข้มงวดคือเก่าบ่ได้บอกว่ายุงบ่บ่แก่แล้วโอ้ปล่อยให้ยุงมีหลายขึ้นเนาะบ่แม่นมาตรการอื่นๆยังคือเก่าเนาะ
1: ให้เฮ็ดเคียงคู
0: ่ให้เคียงคู่กันไป
1: ให้เฮ็ดเคียงคู่กันไปและท่านเห็นว่าประชาชนเนาะที่เฮาได้ไปปล่อยอยู่เนาะทําอิฐนี่ปล่อยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าทั่วนครหลวงแล้วท่านเห็นว่าอัตราผู้ติดเชื้อไข้ยุงนี่ในระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนเมื่อสมเทียบใส่ระยะเดียวกันที่ผ่านมาที่บ่ได้ปล่อยในทั่วนครหลวงนี่เห็นว่าอัตราผู้ติดเชื้อนี่เป็นขึ้นอะไร
0: เนาะซึ่งว่าคือข้าพเจ้าเว้าในเมื่อก่อนนั่นแหละว่าผลประสิทธิภาพเฮานี่บ่ท่านเห็นในเจาะๆนี่เนาะ
1: ต้อง3 5ปี
0: ต้อง3มหาปีจังสิเห็นว่าเออมันลดลงแท้บ่ไข้ยุงหลายนี่หรือว่ายังหลายอยู่คือเก่าเนาะคันยังหลายอยู่แสดงว่าประชากรยุงเนี่ยมันขยายตัวพอดีหรือว่าย้อนเหตุผลต่างๆสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิชันทานของประเทศเฮามันเป็นคือแนวใดอันนี้เพิ่นทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นสิมาค้นคว้าวิจัยเบิ่งตื้มอีกเนาะ
1: มาประเมินอีกเน
0: า
1: ะ
0: มาประเมินอีกตัวจริงแต่ว่าในปี2ปีนี่ก็ยังบ่ทันเห็นเพราะว่าเฮาเปิด2เมืองกันยังน้อยมันยังแคบเกินไปเนาะฉะนั้นอยู่นครหลวงทั่วนครหลวงนี่ก็จะเบิ่งว่าอีก3 5ปีเฮาจะประเมินเบิ่งแต่ว่าในเบิ่งแล้วสภาพปีนี้ยังอัตราการติดเชื้อยังสูงอยู่เนาะมาเบิ่งแล้ว
1: แต่เฮาก็สุ่มใส่ในการปล่อยเพื่อให้มันไปควบคุม
0: แม่นให้มันควบคุมแม่น
1: และก็ต้องได้เบิ่งผลในต่อหน้า3 5ปีหั่น
0: แม่น
1: และท่านเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัตินี้ตกโครงการโครงการจะตั้งสากลที่ให้การร่วมมือเฮานี่เฮาได้มีการร่วมมือกับเพิ่นและเบิ่งในจุดข้อยุ่งยากใดบ่ต่อภูมิสันฐานของลาวเฮาเนาะแล้วภูมิอากาศของประเทศลาวเฮาในการสกัดการเวียกงานตัวนี้สกัดกันพยาธิไข้ยุงลาย
0: แม่นซึ่งว่าประเทศเฮานี่ค่อนข้างอากาศร้อนเนาะซึ่งระยะผ่านมานี่ในทดลอง2เมืองทําอิฐนี่ก็ได้ถอดถอนบ่เทียนหลายเพราะว่ายุงตายหลายในระยะทําอิฐเนาะแล้วก็ยุทธศาสตร์ปล่อยยุงตอนนั้นแหละแม่นพวกเฮาเอาน้อนนําไปวางไว้แล้วให้ยุงโตขึ้นมาแล้วเป็นโตแล้วก็ส่วนใหญ่โตเป็นตัวแกแล้วก็บินออกมาเนาะ
1: เจ้า
0: ส่วนใหญ่ก็ยังเสียชีวิตหลายอยู่ยุงเนาะ
1: อัตราการตายยัง
0: ของยุงนั่นยุงมันจะบ่บัดแล้วเฮาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือหลังจากขยายมาแล้วเฮาเลี้ยงให้เป็นโตเป็นยุงบินได้เลย
1: ให้เราเข้มแข็งแล้วปล่อย
0: เข้มแข็งแล้วมาปล่อยเลยซึ่งว่าก็ได้ประสิทธิภาพดีซึ่งว่าเห็นว่า2เมืองที่พวกเฮาไปก่อนหน้านั้นหั่นหมายความว่าบ่ได้ดีเท่าที่ควรจากการถอดถอนบทเรียนฉะนั้นพวกเฮามีแผนจะไปปล่อยอีก2เมืองขึ้นอีกบัดนึงเพราะว่าระยะทําบิดมันบ่ได้ดีเท่าที่ควร
1: เจ้าและมีแผนอีกตื่มบ่นอกจากสิใส่ปล่อยอุดมไซและจำปาสักนี
0: ่เฮาจะเบิ่งถ้าว่าเฮาประเมินแล้วหลังจาก3มหาปีแล้วพวกเฮาจะประเมินว่าม
1: ันได้ผล
0: มันได้ผลดีบ่คันได้ผลดีพวกเฮาก็คิดว่าน่าจะมีแผนขยายไปอีกแขวงอื่นเนาะซึ่งว่า
1: ทั่วประเทศ
0: ทั่วประเทศหรือว่ามียุทธศาสตร์ระยะยาวว่าเฮาสิเอิ้นว่าเลี้ยงยุงบ่เกี่ยวในประเทศเฮาคือแนวใดปัจจุบันนี่มันเอามาแต่ประเทศออสเตรเลียได้อยู
1: ่โอ้แปลว่าอันนี้มันยุงต่างประเทศได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นยุงลาวเด้เออเพิ่นขี่ยนต์มาบ่ได้บ่แม่นเพิ่นเอามาธรรมดาได้ยุงต่างประเทศบ่บักเกี่ยนี่มันเอามาแต่ต่างประเทศปัจจุบันนี้เฮายังมีสิ่งท้าทายที่ว่าขอจำกัดยังบ่หรือว่าการปรับปรุงยังบ่ด้านใดบ่ที่เฮาจะต้องได้แก้ไขเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานในต้นหน้านี้ดําเนินไปด้วยดี
0: ซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี่หมายความว่าทางทีมงานของเฮาได้มาเฮ็ดเวียกกับอาสาสมัครบ้าน ถือว่าได้รับการหัวมือเป็นอย่างดีเนาะแต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละเขตที่พวกเฮาไปปล่อยฮะเนาะซึ่งระยะทําอิฐนี่คือข้าพเจ้าว่าแล้วเฮาเอากองไปป่าเมียนแล้วมันบินออกไปมันไปกัดหรือว่าไปกัดคนอยู่ในบ้านเขาก็บ่แฮปปี้ปานใดแต่ว่าเขาเห็นเป็นตัวแกแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในคนอื่นไปในธรรมศาสตร์ซึ่งว่ามหอดปัจจุบันนี่ก็สิ่งท้าทายกันยังบ่หลายเพราะว่าการตอบรับจากประชาชนมันดีเนาะเพราะว่าก่อนเฮาสิปล่อยยุงแล้วเฮ็ดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าถ้าจะปล่อยยุงบ่บ่เกียนี่เข้ามาในชุมชนบรรดาทานนี
1: ่จ
0: ะเห็นดีบ่คือแนวใดบ่เนาะซึ่งว่า 99% หรือ 98%ถือว่าตัวเห็นดีเนาะฉะนั้นแล้วเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติค่อนข้างบ่มีอุปสรรคหลายเท่าที่ควร
1: ก็แปลว่าประชาชนให้การหัวมือเนาะการให้การหัวมือนี่ก็คือเว้าเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาประชาชนได้ฮู้แหละว่าความสําคัญในการปล่อยยุงโวบักเคียเป็นคืออะไร
0: มีผลประโยชน์คือแนวใด
1: เจ้าและด้านบุคลากรที่ได้เฮาได้มีการยกสูงอย่างตื่มบ่ยกระดับความรู้ความสามารถเรื่องเกี่ยวกับเวียกงานยุงขึ้นตื่มอีกบ่
0: หมายความว่าอันนั้นเฮาโฆษณาให้เข้าใจโดยผ่านวิธีการต่างๆผ่านเขาไปมหาลัยในโรงเรียนแน่เห็นอะไรโฆษณาให้เอิ้นว่าประชาชนเข้าใจและนอกจากนั้นแล้วเฮาก็คืออยู่นครหลวงเฮาก็มีศูนย์เลี้ยงยุงว่าซั่นเนาะเฮ็ดอะไรให้มันเป็นโตที่เข้มแข็งต่างๆแล้วก็อยู่คันแขวงก็เช่นเดียวกันแต่ระยะต่อไปเนี่ยพวกเฮาก็จะต้องมีทักษะเนาะว่าในต่อไปถ้าว่าสมมุติว่าเฮาอยากขยายไปแข่งอันอื่นเฮ็ดจะได้เฮาสิเฮ็ดเองได้เนาะหมายความว่าเฮาอาจจะเอาระบบนึงไปจับยุงมาแล้วก็มาเลี้ยงให้มันเป็นโตแกให้มันมีไข่ไว้ต่างๆแล้วเอาไปปล่อยต่ออยู่ต่างแขวงอันนี้มันแผนระยะยาวว่าถ้ามันมีประสิทธิภาพดีเฮาควรจะคำนึงจุดนี้เนาะซึ่งพวกเฮาก็ปรึกษาหารือกันอยู่ปัจจุบัน
1: เจ้าก็บ่ธรรมดาเนาะท่านผู้ฟังคันกลุ่มควบคุมพยาติดต่อเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นซอกหาวิธีทางทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดแนวใดให้สกัดกั้นบ่ให้ประชาชนลาวเฮานี่นะมีอัตราการเสียชีวิตย้อนพยาธิไข้ยุงลายซึ่งบ่แม่นแต่วิธีการเดียวนี่เพิ่นจะเฮ็ดหลายๆวิธีการเพื่อเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะสมใส่กับประเทศลาวเฮาใส่กับภูมิอากาศของแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นถ้าว่าประชาชนที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นหั่นได้เข้าใจเรื่องเวียกงานสาธารณสุขหรือว่าสุขอนามัยแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี้ทุกคนก็จะปลอดพยาธิและก็ลดพ้นอัตราการเสียชีวิตได้อยากเล็ดอยากถามท่านตื่มว่าเรื่องด้านงบประมาณบ่การยกระดับบุคลากรบ่สร้างความเข้มแข็งให้อสบบ้านบ่หรือว่าท้องถิ่นต่างๆนี่ทั่วถึงแล้วบ่แล้วเฮามีแผนการคือจังได
0: ๋เฉพาะโครงการบ่บ่แก่นี่เนาะซึ่งว่าคือข้าพเจ้าเว้าก่อนหน้านี้แหละนะว่าการร่วมมือในการจะตั้งปฏิบัติโครงการแม่นเฮาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเนาะซึ่งว่าสิแนวใดให้โครงการดังกล่าวที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพซึ่งว่าพวกเฮาได้เฮ็ดการร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีการวางแผนร่วมกันซึ่งว่ามาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเฮาเห็นว่ามีงบประมาณเพียงพอในการจะตั้งปฏิบัติโครงการนั้นครับเนาะรวมทางการปล่อยยุงรวมทางการติดตามรวมทางการประเมินเม็ดต่างๆพวกเฮาได้วางแผนไว้ทั้งหมดล่ะเนาะ
1: ท่านและนอกเหนือจากพยาธิไข้ยุงลายแล้วเฮายังสุ่มใส่อีหยังตื่มอีกนอกจากยุงโวบักเคียแล้วพยาธิอันไข้ยุงลายแล้วนี่
0: ซึ่งในระยะปัจจุบันบรรดาท่านก็จะเห็นว่าพยาธิมันเกิดขึ้นมีการระบาดเกิดขึ้นอยู่ตลอดนั่นแหละเนาะฉะนั้นแล้วพวกเฮาแม่นสร้างความเข้มแข็งรับมือต่อสภาพการระบาดของพยาธิที่เกิดขึ้นในภาคพื้นอยู่ในโลกนี่เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้พยาธิเกิดขึ้นอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในโลกนี่มันมาฮอดประเทศเฮาไว้เนาะเนื่องจากว่าการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกแม่นต่างๆนี่ฉะนั้นแล้วพยาธินี่บ่มีชายแดนคือกันกับเฮาเนาะฉะนั้นมันสามารถมาหาพวกเฮาได้ฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างว่าพยาธิอีโบลาเนาะที่ข้าพเจ้าเคยออกข่าวไปหั้นว่ามันเกิดอยู่ประเทศอื่นอยู่ทวีปอื่นอยู่แต่ว่ามันก็สามารถมาประเทศของพวกเฮาได้แต่ว่าถึงแม้นว่ามีความเสี่ยงต่ําพวกเฮาก็ได้มีมาตรการรองรับเป็นต้นแม่นขอดการประสานงานเข้าด่านเนาะเข้ามาด่าน ประสานงานครับพวกเฮาเนี่ยได้ติดตามผู้ที่เดินทางมีความเสี่ยงเข้ามาแนวใดอันนี้แม่นพวกเฮาก็ได้มีมาตรการรองรับแล้วก็มีเอิ้นว่าความเตรียมพร้อมในการสิจะกวดหาเสือพยาธิดังกล่าวขึ้นแนวใดบ่งมติใดขึ้นแนวใดอันนี้แม่นพวกเฮาได้มีความเตรียมพร้อมและนอกจากนั้นแล้วก็แม่นพยาธิอื่นๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละปีเนาะเป็นต้นแม่นพยาธิที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนเนาะพยาธิโปลิโอก็เกิดขึ้นที่ถึงแม้นว่าพวกเฮาลบล้างไปแล้วมันก็ยังกลับมาเกิดขึ้นคือพยาธิหมากแดงน้อยหมากแดงใหญ่เนาะซึ่งว่าและกับพยาธิอื่นๆที่เฮาสามารถป้องกันโดยวัคซีนได้เนื่องจากว่าการชักวัคซีนมันบ่ได้ปกคลุมเท่าที่ควรเนาะซึ่งเป็นต้นแม่นเขตทางไกลซอกลีกเขตต่างๆการชักวัคซีนยังบ่ได้ดีสนับสนุนการร่วมมือของพ่อแม่เด็กนะในการบังคับวัคซีนมันมีความสำคัญหลายถ้าพวกเฮาบ่สามารถซักวัคซีนในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่สูงก็จะเฮ็ดให้เด็กน้อยของพวกเฮาติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็แพร่ไปหาเอิ้นว่าแพร่ระบาดไปในคงเขตอื่นๆเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการร่วมมือขององค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนหรือว่าประชาชนในการประกอบส่วนในการซักวัคซีนนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเฮ็ดให้พยาธิบ่ระบาดเกิดขึ้นในประเทศของพวกเฮาเนาะ
1: เจ้าและท่านที่ว่าได้เว้าเรื่องเกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องพยาธิโปลิโอนี่เนาะเอ้ยพยาธิอีโบลา
0: อ
1: ีโบลานี่มันแตกต่างหรือว่าเป็นมีความกังวลหรือว่าเป็นตะย่านเท่ากับอันนั้นโควิดบ
0: ่พยาธิอีโบลานี่จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงเนาะข้อมูลนี่ก็หมายความว่า 50% ขึ้นไป 50-90% ฉะนั้นผู้ใดติดเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตมีสูงบอกง่าย
1: ๆเป็นตะย่านกับโควิด
0: เป็นตะย่านแล้วโควิดมีแต่อัตราการเสียชีวิตต่ำๆแต่ว่ามันติดแล้วมันแพร่ไปหลายแต่ว่าอีโบลานี่โอกาสเสียชีวิตมีสูงเลยฉะนั้นแล้วเฮาจึงให้ความสำคัญว่าเฮาจะต้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะ
1: และสำหรับคะแนนการเกี่ยวของเฮานี่ปัจจุบันนี้แม่นได้สุ่มใส่เรื่องอยู่จุดกวดสายต่ำ
0: ตามสายแดน
1: สายแดนต่างๆแม่นบ่
0: แม่นปัจจุบันเนี่ยพวกเฮาเฮ็ดเวียกร่วมกับกรมตำรวจกวดคนเข้าเมืองเนาะกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวของเนาะได้ประชุมกันประเมินความเสี่ยงอยู่ในประเทศของพวกเฮาแล้วว่าร่วมกับองค์การอนามัยโลกว่าพวกเฮานี่ยังเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำอยู่แต่ว่าถึงว่ามีความเสี่ยงต่ำพวกเฮาก็ต้องได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือถ้ามันเกิดระบาดเกิดขึ้นในประเทศของเฮาเป็นต้นแม่นความสามารถในการกวดวิเคราะห์ว่าถ้าเข้ามาแล้วสงสัยแล้ว
1: สิเอาไปอยู่ใส่
0: สิกวดบ่งบัติใดขึ้นแนวใดห้องแลบมีความพร้อมขึ้นแนวใดอันนี้พวกเฮานี่มีความพร้อมในการเอื้อนว่าบ่งบัติได้แล้วแล้วก็จุดปิ่นปัวว่าถ้าคนที่เดินทางมาจากประเทศเสียงมีอาการจะเอาเขาหมอใดเนาะซึ่งพวกเฮาได้ประชุมร่วมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันขึ้นนั้นแล้วเนาะระยะผ่านมานี่
1: เจ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่มีข่าวนี่ยังบ่มีเหตุการณ์หรือว่าบ่มีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นอยู่ว่าลาวเฮาอยู่เทื่อที่เนาะ
0: ยังบ่มีเนาะถึงแม้นว่าพวกเฮาก็มีการรายงานว่าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสียงเนาะพวกเฮาก็ติดตามแต่ว่ายังบ่เกิดกรณีอยู่บ้านเฮาเทื่อยังบ่พบกรณีผู้ติดเชื้อ
1: แต่ประชาชนก็สิวิตกหน่อยนึงนะเว้าเรื่องว่าเดี๋ยวนี้คนนั่นแรงงานต่างประเทศหลายแรงงานต่างประเทศหลายในการเข้ามาเนาะมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเฮานี่และตัวจุดนี้มันสิมีจุดส่องว่างนี่บ่ที่เฮ็ดให้มันมีผู้ติดเชื้อรอดเหลือออกมาจากแรงงาน
0: แม่นพวกเฮาก็จะต้องได้ติดตามเนาะถ้ามีผู้เดินทางจากประเทศเสียงพวกเฮาก็จะต้องรายงานและติดตามเนาะเฮาจะประเมินไปแต่ละระยะไปถ้ามาเบิ่งแล้วเมื่อมีคนเจ็บติดเชื้อหรือว่าบ่เบิ่งแล้วมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นพวกเฮาจะต้องยกระดับมาตรการเป็นต้นแม้คนที่เดินทางเข้ามาจะต้องแยกหรือว่ากักตัวแยกเปรียบ21วันถ้าเฮาเบิ่งว่าประเทศเฮาเบิ่งแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเฮาจะต้องมีมาตรการเข้มขึ้นแต่ปัจจุบันนี่เฮาประเมินแล้วมีความเสี่ยงต่ําเฮาให้ติดตามตัวเองถ้าว่ามีอาการอันใดต่างๆเกิดขึ้นเจ็บพัวถอกท้องแม่นหยังก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาการบ่เฉพาะเนาะเฉพาะอีกพุ่นล่ะฉะนั้นแล้วพวกเฮาก็จะต้องได้ประสานหาแพทย์พวกเฮาแล้วพวกเฮาจะเอารถไปรับเอาแล้วเขาเป็นพวกอยู่ห้องหมอ
1: เจ้า และอาการที่มีบ่งบอกว่าข่อยติดเชื้อนี่มีบ่อันแตกต่างจากโควิดคือได้ใด
0: มันหลากหลายเนาะส่วนใหญ่ก็คนเจ็บจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติติดเชื้อมาเนาะมันจะใส่ระยะบ่มตัวประมาณ21วันเนาะ21วันหมายความว่าข่อยติดเชื้อแล้วแต่บ่มีอาการแสดงออกมันอาจสิมาแสดงออกทีหลังแต่ภายใน21วัน
1: ภายใน21วัน
0: ฉะนั้นเราผู้ที่เดินทางไปเขตเชียงไปบางประเทศเนี่ยเค้ามีมาตรการกักตัว21วันบ่ให้ออกไปใช้21วันเนาะฉะนั้นอยู่ใน21วันนี่มีอาการมันไม่มีหลากหลายนะมีอาการไข้เจ็บหัวถอกท้องแล้วเป็นอาการที่เอิ้นว่ามีอาการที่บ่สบายนะมันเกิดขึ้นหลากหลายกันไปของแต่ละคนเจ็บจะบ่เฉพาะคือกันกับโควิดเนาะฉะนั้นแล้วถ้ามีอาการบ่สบายถ้ามาจากเขตเสี่ยงพวกเขาจะเอาเขาไปกวดเลยเนาะอาจจะเป็นเจ็บหัวเป็นไข้ถอกท้องเป็นหยังก็แล้วแต่เป็นวินเป็นหยังได้อาการบ่สบายแม่นเขาจะไปเอาคนเจ็บดังกล่าวไปกวดหาเสื้อดังกล่าว
1: ตอนเฮากวดนี่เฮาก็จะฮู้แล้วเนาะว่าเจ้าอันเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ต้องสงสัย
0: แม่นๆถ้ามีเจ็บเป็นต่างๆถ้าเดินทางมาติดตามตนเองแล้วมีอาการเจ็บเป็นเกิดขึ้นเฮาจะไปกวดเลยเอาไปกวดหาเสื้อ
1: เพื่อสกัดกั้นไว
0: ้
1: บ่ให้ออกมาได
0: ้ว่าซั่นซะ
1: เพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาเนาะมีผู้ลักลอบเข้ามาแน่มีหยังแน่ตัวนี้เอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้าย
1: จากดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขว่าจะเอาเว้าสู่ฟังเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเด้ผู้ที่ประชาชนเฮาที่ปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าสิบ่มีแต่ว่าก็บ่ให้เฮานิ่งนอนใจต้องให้มีสติและการป้องกันของประชาชนเองเด้เฮาจะแนะนําคือแนวใดมีวิธีแนะนําคือแนวใดในการหลีกเลี่ยงหรือว่าห่างไกลจากผู้ที่มีอาการ
0: ก็หมายความว่าปัจจุบันนี้การระบาดของพยาธิมันเกิดขึ้นอยู่ทวีปอื่นเนาะฉะนั้นแล้วประชาชนที่เดินทางไปประเทศดังกล่าวก็ต้องมีสติเนาะอยู่ในประเทศดังกล่าวมันบ่แม่นจะเกิดขึ้นทั่วประเทศมันจะเกิดขึ้นอยู่บางเขตกันบางเขตแล้วประชาชนของเฮาจะเดินทางไปเขตดังกล่าวก็ต้องได้เอาใจใส่ป้องกันตนเองเนาะสภาพปิดปากปิดปำหลังมือคล้ายๆแนวใดสิบ่ให้เข้าปากตัวเองหั่นแหละคล้ายๆเอิ้นว่าติดเชื้อมาหั่นน่ะป้องกันตนเองแล้วกลับมาก็ต้องได้ติดตามตนเองเนาะอันนี้แม่นเฉพาะคนที่เดินทางไปมาบัดนี้เฉพาะที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเฮ็ดเวียกต่างๆอยู่ในสปป.ลาวของเฮาที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเชียงเฮาก็จะต้องมีมาตรการติดตามเขาเจ้าฮอด21วันว่านะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็สิไปบอกว่าบ่สามารถให้เขาเจ้าเข้าประเทศเฮาก็บ่ได
1: ้
0: แม่นแล้วก็มีแต่ว่าถ้าว่าผู้ว่าเขาเจ้าเดินทางมาแต่เขตเชียงต่างๆนี่เฮาก็มีเอิ้นว่า
1: พยายาม
0: มาตรการของเฮาเองป้องกันตัวเอง
1: ให้กระเจ้าเฮ็ดตามปฏิบัติถ้าเจ้าอยากเข้าประเทศข่อยเจ้าก็ต้องปฏิบัติตาม
0: แม่นๆๆและ
1: สมมุติว่าภาครัฐไปเด้เฮาก็ต้องได้กวดคือกัน
0: ภาครัฐก็ต้องได้
1: พนักงานภาครัฐที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอันนั้นทางอันนั้นอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้กักตัวคือกัน
0: บ่แม่นกักตัวหมายความว่าติดตามตัวเองเนาะเฮาบ่ได้ให้กักตัวในมาตรการปัจจุบันหมายความว่าเฮาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าติดตามสุขภาพสาเหตุบันถ้ามีอาการเกิดขึ้นแล้วเฮาก็แจ้งแพทย์ก็จะเอารถไปหาเอาไปนอนโรงพยาบาลกวดหาเสื้อ
1: แต่ก็เป็นปวดได้เนาะพยาธินี่เนาะถ้าว่าเกิด
0: ยังบ่ทันมีวัคซีนได้
1: วาย
0: อัตราการเสียชีวิตสูงบ่ทันมียาเป็นปัวบ่ทันมีวัคซีนไหนถ้าว่าติดเสือโอกาสเสียชีวิตมีสูงอย่างว่า 90% 50% 90%
1: ตัวนี้ก
0: ็ฉะนั้นแล้วบ่ต้องคิดว่าสิปั่วกับปวดเสิร์ชสู้เนาะถ้ามีอาการอันใดต่างๆก็เสิร์ชสู้แต่ว่าผู้ภูมิคุ้มกันดีก
1: ็ต่อไป
0: ก็ใ
1: ครโอ้ตัวนี้
0: จะดีแต่ว่าถ้าผู้ใดภูมิคุ้มกันบ่ดีก็จะเสียชีวิต
1: ฟังพญาตินี่ก็ถึงว่ามันอยู่ประเทศไกลแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งเป็นสิ่งท้าทายตัวประเทศน้อยเฮาเนาะประเทศลาวเฮาที่มีประชากรน้อยอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
0: เจ้านอกการขอบคุณพญาติต่อนี่เรียกว่าการรักษาสุขภาพนี่มันเน้นใส่เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าตนเองหั่นแหละเสียในได้สิเรียกเรื่องการจะเป็นเสียในได้สิให้ลูกคนตัวเองบ่ติดเสื้อพญาตินอกการเอิ้นว่านำเอาลูกมาสักยาวัคซีนก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เฮาสามารถปกป้องลูกหลานของพวกเฮาบ่ให้เอิ้นว่าติดเสื้อพญาติเนาะอันต่อมาละแม่นการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นนี่ก็เป็นอันนึงสําคัญเลยว่าเสียแนวใดประชาชนเขาเอิ้นว่าปฏิบัติมาตรการที่พวกเฮาวางออกเนาะคือใครยุ่งร้ายสิเฮ็ดอันใดข่มกระปูกระป๋องอนามัยต่างๆเนาะแต่เก่านี่ก็แพทย์ของเฮาแล้วไปนําพาแต่ว่าคันองค์การปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมนี่ก็เป็นอันนึงแล้วก็ควรเป็นเจ้าการของประชาชนเนาะในการปฏิบัติมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกแม่นมีความสําคัญหลายจะเฮ็ดให้พวกเฮาคันประสบผลสําเร็จร่วมกันในการควบคุมพยาธิติดต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้เรียกร้องถึงประชาชนแล้วประชาชนเฮาเองก็ต้องมีสติร่วมกันเนาะเว้าเรื่องพยาธิอันใดมันก็เกิดขึ้นบ้านเฮาหรือว่าประเทศแต่ละประเทศก็เกิดขึ้นวิกฤตเรื่องพยาธินี่ก็เกิดขึ้นหลายแต่คันเฮาเอาใจใส่เป็นเจ้าการนํากันพยาธินั้นก็จะหลีกเลี่ยงจากครอบครัวตัวเองและตัวเองพร้อมด้วยความหวังดีจากกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อก็คือกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการมื้อนี้ก็เปิดลงเพียงพอดีเอารายการของพวกเฮามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหัวหน้ากลุ่ม
0: คว
1: บคุมพยาธิติดต่อท่านดร.พรประดิษฐ์สังเสญราชหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติให้เข้าร่วมรายการนําพวกเฮาในมื้อนี้โอกาสหน้าก็สิขอเชิญท่านเข้าร่วมใหม่ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังและก็ท่านนั้นดร.พรประดิษฐ์เจ้าที่ผู้ดําเนินรายการมื้อนี้อัมไพวันวงอัมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
4: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
3: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
4: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
3: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
4: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
3: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้

ดหมายว่าก็จะให้สำเร็จได้นี่แต่บ่ฮู้ว่าจะเป็นเอาใดทั้งหมดมีอยู่15บทเนาะในรายการก็สืบต่อมาแต่อาทิตย์ก่อนๆได้หลายอาทิตย์แล้วเด้มีรายการแต่ว่าก็ยังบ่หมดทั้งหมดมี15บทเสนอมาแล้วทั้งหมด10บทบทที่11ได้ครึ่งนึงแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเสนอมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วดอกซ้อนย่านมีรายการลืมก็เลยว่าจะเสนอบทที่11คืนในมื้อนี้เนาะบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแปลงคำบทที่9ว่าด้วยการสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11เสนอมาแล้วหน่อยนึงเนาะการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำแต่ว่ามื้อนี้จะเสนอให้มีรายการได้รับฟังคืนในบทที่11เนาะมีรายการบทที่11นี่แม่นการใช้อักษรสูงและอักษรต่ําในข้อที่1จะนําเสนอความหมายให้มีรายการฟังการใช้อักษรสูงและอักษรต่ําหมายถึงการเขียนให้ถูกตามหลักตัวอักษรคําที่มักลงกันแม่นคําที่มีเสียงคือกันหรือมีเสียงคล้ายคือกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันใจความสําคัญคำที่มักลงกันแม่นคำที่มีเสียงคือกันหรือมีเสียงคล้ายคือกันแต่ว่าเขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันโดยเฉพาะแม่นอักษรสูงกับอักษรต่ำที่มีไม้เอกคำที่มีเสียงคือกันหรือคล้ายคือกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันในภาษาลาวมีอย่างหลวงหลายแต่ในที่นี้จะเว้าแต่หมวดอักษรสูงและหมวดอักษรต่ำที่มีสระเข้ามีวรรณยุตเอกและมีตัวสะกดตายกดบเพื่อบ่ให้ลงกันจึงขอยกเอาคำที่เป็นอักษรสูงต่ำมาเป็นตัวอย่างเนาะมีรายการข้อที่2ตัวอย่างการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุตเอกทำอีกนี่ดอกซอนจะเว้าแม่นเสียงนี่นะเนาะอักษรสูงอักษรต่ำที่มีวรรณยุตเอกนี่เสียงเวียงจันทร์หรือว่าเสียงทั่วไปนี่จะบ่สามารถออกเสียงได้จำแนกบ่ได้มีแต่เสียงพวนเนาะทั้งแขวงเสียงขวางเท่านั้นจึงจะสามารถจำแนกได้อย่างจะแจ้งเนาะเวลาฟังแล้วจึงฮู้ว่าโอ้มันแม่นเสียงต่างกันแต่เสียงเวียงจันทร์คือดอกซ้อนนี่พื้นฐานก็เป็นคนพวนทั้งเสียงขวางคือกันแต่ว่าหลายปีแล้วมีรายการเอ้ยบ่เว้า10เว้าซาวเนาะหลายกว่านั้นซึ่งว่าบ่สามารถออกเสียงคือคนพวนคือต้นกำเนิดได้แล้วเป็นเสียงที่ผสมแล้วเนาะมีรายการฉะนั้นแล้วการออกเสียงอักษรสูงและต่ำที่มีเสียงวรรณยุตเอกวรรณยุตเอกนี่แม่นบ่สามารถออกเสียงได้คือดังคนพวนทำอีกนี่ดอกซ้อนจะเว้าแมนคำศัพท์เนาะและก็ความหมายของอักษรสูงแล้วก็ที่2จะเว้าคำศัพท์และความหมายของอักษรต่ำเพื่อบ่ให้หลงกันเนาะเพราะว่าจำแนกเสียงบ่ได้เด้ดอกซอนจะเว้าเป็นขอไข่ขอควายเนาะนี่เอาถ้าจะออกเสียงเป็นคำศัพท์เลยนี่แน่นอนว่ามีรายการก็สิสับสนเพราะว่าดอกซอนก็ออกเสียงบ่ได้ถ้าว่ามีรายการอยากลองเบิ่งก็ลองออกเสียงเบิ่งทางว่ามีรายการเป็นคนทั้งเสียงขวางเนาะเป็นคนพวนส่วนเผ่าพวนนี่นะสามารถออกเสียงได้แน่นอนทําอิดคําว่าครูอักษรเนาะอักษรนี่นะครูอักษรสูงอักษรต่ําจิแม่นขอไข่ขอควายถ้าไล่มาแม่นกอคอคองอแต่ว่าครูอักษรนี่แม่นบ่แม่นกอขอแม่นครูกันเด้บ่แม่นต้องแม่นคอคอหมายถึงคู่อักษรคือสูงและต่ำขอไข่นี่จัดอยู่หมวดอักษรสูงขอควายนี่อยู่หมวดอักษรต่ำคำทำอิดคาเนาะสะกดขอไข่ใส่ในหัวคาไม่แต่คาคาสะกดขอควายใส่ในคำว่าคุ้นคาคาของซีบเห็นบ่คือกันเลยมีรายการคาขอไข่กับขอควายดอกซ้อนก็บอกแล้วว่าออกเสียงบ่ได้และโดยพื้นฐานเนาะคนนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆนอกจากเสียงขวางก็ยากยากอยู่ที่จะออกเสียงคู่อักษรสูงต่ำและมีวรรณยุตอีกที่จะออกเสียงจำแนกคำได้อย่างจะแจ้งคำที่สองคู่ขอไข่เนาะคมคู่คอควายก็คู่คือกันเคียงคู่คู่หักไข่สลายไม้ไม้ขอไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่สลายไม้ไม้คอควายใส่ในคำว่าหักไข่ไข่ได้สลายไม้ม้วนขอไข่
ก็ออกเสียงไข่คือกันเนาะแต่ว่าเสียงหลวงพระบางจะออกเสียงสระอาเออเนาะเป็นเคอร์หรือว่าคนเขตทงเนาะร้องงืมจะออกเสียงเป็นสระเออเป็นเคอร์เลยเคอร์นี่มันไข่สลายไม่ม้วนของไข่เราไม่เอกจะออกเสียงไข่หรือว่าเคอร์หรือว่าเคอร์มีความหมายว่าแห้งส่วนนั่นน่ะเคอร์ไข่สลายไม่ม้วนคอควายนี่นะหรือว่าเคอหรือว่าเคอนี่นะใส่ในคําว่าไข่พองเนาะมีรายการคําขอไข่คํานับคําขอควายคํามืดคางขอไข่มักคางคางขอควายเป็นตู่คางคายขอไข่ใส่ในคําว่าคายนกหรือว่าเครือคายคายคอควายนี่มันบ่มีเด้อมีรายการบ่มีคําศัพท์ถ้าหากว่าใส่คอควายสลายแม่เอกนี่มันสะกดผิดเนาะต้องแม่นขอไข่เท่านั้นข้าวขอไข่ข้าวขาวข้าวสารข้าวคอควายมันเสือกข้าวแข้งขอไข่มันแข้งขันแข้งคอควายมันแข้งขาคิงขอไข่มันปลาคิงคิงคอควายมันเสียงคิงคิงเป็นซับซ้อนเสียงเนาะเสียงกระดิ่งดังคิงคิงก็ใส่แนวนี้คุณขอไข่มันน้ำคุณคุณคอควายมันคุณแค้นคุยขอไข่มันเป่าคุยคุยขอควายมันมืนคุยลุยเค้นขอไข่มันเค้นผ้าเค้นขอควายมันเค้นแค้นคมขอไข่มันคมเหงคมขอควายมันบ่มีถ้าว่าสะกดขอควายมันเป็นการสะกดคำที่บ่ถูกต้องเพราะว่าสระอมคอคมไม่เอกคมที่สะกดขอควายมันบ่มีคำใส่ในภาษาลาวเฮาเนาะโคงขอไข่แม่นท้องโคงโคงขอควายแม่นเสือโคงคอขอไข่แม่นนกคอคอขอควายแม่นปากคอซิวสอเสือแม่นซิวไม้ซิวสอสร้างแม่นงัวซิวมาใส่สู้สอเสือแม่นสู้กินไปสู้สู้สอสร้างแม่นซุ่มสู้หรือว่าสู้คนแซ่สอเสือแม่นมีกินเหม็นแซ่สอสร้างแม่นแซ่น้ำแซงโซเสือมันตบแซงแซงโซสร้างมันสาบแซงแซวโซเสือมันยิบแซวแซวโซสร้างมันเจิดแซวทรงโซเสือมันทรงไปทรงโซสร้างมันกงทรงซอโซเสือมันซับซอโซโซสร้างมันโซดอกไม้ทรงโซทรงโซเสือมันใส่ในคำว่าแดดทรงทรงโซสร้างมันใส่ในคำว่าทรงทางซอนโซเสือแม่นใส่ในคำว่าตาซอนโซสร้างซอนใส่ในคำว่าซอนไว้หรือว่าเสื่องไว้ซอยโซเสือแม่นหนามซอยซอยโซสร้างแม่นซอยกันส่วนโซเสือแม่นส่วนหนึ่งส่วนโซสร้างแม่นส่วนเสื่องซวยโซเสือใส่ในคำว่าซวยล่างเงินซวยหรือว่าซวยสาก้อนซวยโซสร้างแม่นใส่ในคำว่าซวยเหลือซวยซอเสือใส่ในคำว่าซวยเข้าซวยซอสร้างใส่ในคำว่าเข้าซวยเสือซอเสือใส่ในคำว่าเสือนอนเสือซอสร้างใส่ในคำว่าเสือใจเสือยซอเสือใส่ในคำว่าหยินเสื่อยเสื่อยเสือยซอสร้างใส่ในคำว่าเข้าเสือยเสียวซอเสือใส่ในคำว่าเสียวสหายเสียวซอสร้างใส่ในคำว่าเสียวสารทังทอถุงใส่ในคำว่าเล็กหน้าทังทังทอถุงใส่ในคำว่าไม่ทังทางทอถุงใส่ในคำว่าทางขาทางทอถุงใส่ในคำว่าอยู่ทางอยู่ทางไปอยู่ทางมาอยู่ทางกินอยู่ทางเห็ดทานทอถุงใส่ในคำว่าทานไฟทานทอถุงใส่ในคำว่าทานเจ้าเมืองทานโกทานขอที่เป็นคำนำหน้านามเนาะมีรายการทายทอถุงใส่ในคำว่าทายเสื้อทายทอถุงใส่ในคำว่าหลายทำทายทาวทอถุงใส่ในคำว่าเด็กทาวน้อยทาวทอถุงใส่ในคำว่าล้มทาวทีใส่ในคำว่าดำนาทีทอถุงอันนี้นะทอถุงใส่ในคำว่าเนื้อทีทีเกิดทุ่มทอถุงใส่ในคำว่าทุ่มน้องทุ่มทอถุงใส่ในคำว่าทุ่มเทมากทุ่มทุยทอถุงใส่ในคำว่าทุยหมายความว่าทุ่มน้ำลาย
ถุยโททุงใช้ในคำว่าสีกุยถุยและทูใช้ในทอถุงเนาะใช้ในคำว่าไม่ทูทอถุงทูใช้ในคำบ่มีเนาะคำนี้บ่มีคำใช้ในภาษาลาวสะกดทอถุงแม่นเป็นการสะกดผิดทั่วทอถุงแม่นหมักทั่วทั่วทอถุงแม่นทั่วไปทั่วทีบโททอถุงใช้ในคำว่าเจ้าโทหรือว่าเจ้ามือการพนันโททอถุงใช้ในคำว่าปะโทเอ้ยทอถุงใช้ในคำว่าไม่ทอถุงใช้ในคำว่าทอใดทอน้ำทองทอถุงใช้ในคำว่าทองแท้ทองทอถุงใช้ในคำว่าทองขึ้นใจทอนทอถุงใช้ในคำว่าลุดออกเนาะทอนหมายความว่าลุดออกทอถุงทอนใช้ในคำว่าทอนไม้ทอมทอถุงใช้ในคำว่าทอมตัวทอมทอถุงใช้ในคำว่ากระทอมน้อยทวงทอถุงใช้ในคำว่าสุดทวงทวงทอถุงใช้ในคำว่าทวงทีทวงทาเทือนทอถุงใช้ในคำว่าป่าเทือนเทือนทอถุงใช้ในคำว่าเจือนเทือนเที่ยวทอถุงใช้ในคำว่าน้ำเที่ยวหมายถึงน้ำไหลแห้งเที่ยวทอถุงหมายความว่าใช้ในคำว่าทองเที่ยวไพ่พอเพิ่งใช้ในคำว่าไม้ไผ่ไผ่พอพูใช้ในคำว่าไผ่พลพาพอเพิ่งใช้ในคำว่าพาไม่พาตัดพาพอพูบ่มีคำใช้ในภาษาลาวถ้าใช้พอพูสลาไม่อีกสะกดผิดมีแต่พอเพิ่งสลาไม่อีกเท่านั้นใช้ในคำว่าพาไม่พาตัดพาฟื้นผ่านพอเพิ่งผ่านมาผ่านฟ้าผ่านพอพูเพนผ่านพี่สลาอีพอพีไม่อีกพี่ใช้ในคำว่าพี่เบิ้งพี่พอพูใช้ในคำว่าพี่น้องพุ่งพอเพิ่งใช้ในคำว่าพุ่งผายพอพูใช้ในคำว่าพุ่งขึ้นพุยพอเพิ่งใช้ในคำว่าพุพุยพอพูบ่มีคำใช้ในภาษาลาวภายใส้พอพูสระอุยไม่อีกแม่นสะกดบ่ถูกต้องเพราะว่าบ่มีคำใช้ในภาษาลาวมีแต่พอเพิ่งเท่านั้นพูพุ่มพูพอเพิ่งเด้อพูไม่ขออภัยพูพอเพิ่งแม่นพุ่มพูพูพอพูแม่นแมงพูเพนพอเพิ่งใช้ในคำว่าเพนขึ้นเพนพอพูใช้ในคำว่าเพนผ่านแพรพอเพิ่งใช้ในคำว่าแพรผายเผยแพรแพรพอพูใช้ในคำว่าแพรลูกพงพอเพิ่งใช้ในคำว่าพาพงพงพอพูแม่นพงพังพอพอเพิ่งใช้ในคำว่าผอมพอพอดูพ่อพอพูใช้ในคำว่าพ่อแม่พองพอเพิ่งใช้ในคำว่าพองใสพองพอพูใช้ในคำว่าล้างพองบกพองเพื่อพอเพิ่งใช้ในคำว่าเพื่อเพเพื่อพอพูใช้ในคำว่าเพื่อซาดฟ้าพอเพิ่งแมนฟ้าฝืนฟ้าพอพูแมนมากฟ้าให้หอหันใช้ในคำว่าค้อนให้ค้องให้หอเหือนแม่นให้เข้าเฮาหอหันใช้ในคำว่าหมาเฮาเฮาหอเหือนแม่นนาเฮาฮาหอหันใช้ในคำว่าฮาฝนฮาหอเหือนใช้ในคำว่าผีฮาฮาผิดห่างหอหันใช้ในคำว่าห่างไกลห่างหอเหือนใช้ในคำว่าหูบห่างหรือห่างคิงหายหอหันใช้ในคำว่าแดงหายหายหอเหือนหายใช้ในคำว่าทนีหายไม่หรือว่าก่อนหายฮาวใช้ในคำว่าใส่ฮาวหอเหือนฮาวใช้ในคำว่าฮาวเห็ดฮาวเว้าฮีหอหานใช้ในคำว่าหุ่มฮีหอเหือนใช้ในคำว่าไฟหุ่งพอหิบฮีหุ่งหอหานใช้ในคำว่าหมักหุ่งหุ่งหอเหือนใช้ในคำว่าหุ่งแจ้งหุ่นหอหานใช้ในคำว่าหุ่นไลกาหุ่นหอเหือนใช้ในคำว่าหุ่นคนหุ่มหอหานใช้ในคำว่าอุ้มหุ่มหุ่มหอเหือนใช้ในคำว่าอุ่นหุ่มหุ่มหูหอหานใช้ในคำว่าฮดหูหูหอเหือนใช้ในคำว่าหูนาเฮหอหานใช้ในคำว่าเฮนาเฮหอเหือนใช้ในคำว่าหัวเฮเฮเ
เฮห่อหานใส่ในคำว่าบังเฮเฮแหนเฮห่อเหือนใส่ในคำว่าหินเฮบ่อเฮแหงห่อหานใส่ในคำว่าแหงหนแหงห่อเหือนหมายความว่าแหงดีแหงขออภัยแฮวแฮวห่อหานใส่ในคำว่าหญ้าแฮวแฮวห่อเหือนใส่ในคำว่าปลาแฮวห่มห่อหานใส่ในคำว่าห่มผ้าห่มห่อเหือนใส่ในคำว่าห่มไม้หรือว่าคันห่มโฮห่อหานใส่ในคำว่านาโฮหรือว่าไปโฮเนื้อใส่ในคำนี้เนาะโฮห่อเหือนใส่ในคำว่าเสือโฮใส่ฮอห่อหานใส่ในคำว่าฮอตองฮอห่อเหือนใส่ในคำว่าหักฮอห้องห่อหานใส่ในคำว่าหน้าห้องห้องห่อเหือนใส่ในคำว่าห้องน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำฮอนห่อหานใส่ในคำว่าบ่ฮอนเป็นฮอนห่อเหือนใส่ในคำว่าฮอนเข้าฮอนหำฮอนหักฮอนคำก็ได้นี่นะฮอนทำฮอนคำฮอนเข้าได้หมดมีรายการฮอมหอหานใช้ในคำว่าฮอมดีฮอมหอเหือนใช้ในคำว่าทางฮอมหรือว่าฮอมพูฮอยใช้ในคำว่าอ้อยฮอยฮอยหอเหือนใช้ในคำว่าบ้านฮอยหรือว่าหมากฮอยห่วงหอหานใช้ในคำว่าปิ่นห่วงห่วงหอเหือนหมายความว่าห่วงเสื้อเฮอหอหานแมนเฮอเฮิมเฮอหอเหือนแมนเฮอกันเฮือหอหานแมนน้ำเฮือเฮือหอเหือนแมนเฮือเฮืองเหี่ยวหอหานแมนเหี่ยวแห้งเหี่ยวหอเหือนแมนปลาเหี่ยวนันตัวหนอเนาะใส่ในคำว่าสนันนันตัวนกแมนนันหรือว่าเห็นบ่อใส่ในคำนี้ในสลายไม้ไม้ตัวหนอใส่ในคำว่าตัวในในตัวนกใส่ในคำว่าเข้าในน้ำเน่าตัวหนอใส่ในคำว่าหัวเน่าเน่านอนกแมนเน่าเหม็นหรือว่าพักเน่านายตัวหนอใส่คำว่าใส่ในคำว่านายสังนายนอนกใส่ในคำว่านวลนายและคำและนีเนาะมีรายการแสละอีนอนีไม่เอกนีใส่ในคำว่าทนีนี่หนอนกใส่ในคำว่านี่ฟังข่อยก่อนนุ่มหนอตัวหนอใส่ในคำว่านุ่มน้อยนุ่มตัวหนอนกใส่ในคำว่าหนิงนุ่มนุ่มหนึ่งตัวหนอใส่ในคำว่าหนึ่งคนส่วนหนอนกเนาะหนึ่งตัวหนอนกสระอึ่งไม่เอกโบใส่โบมีคำใส่ในภาษาลาวถ้ามีรายการจะเขียนคำนับเลขหนึ่งสองสามนะหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งอันให้มีรายการไส้ตุ่นหนอสระอึ่งไม่เอกจังถูกต้องสะกดถูกต้องเนาะส่วนนอนกบ่มีคำไส้บ่มีการสะกดในภาษาลาวเนสเนเนนอนกแม่นไส้ในคำว่าพุ่นเนว่าเนเนไส้ในคำว่าสารแนเนนอนกไส้ในคำว่าคักแนแนนอนนอหนอตุ่นหนอไส้ในคำว่านอไม่นอตัวนอนกบ่มีคำใส่ในภาษาลาวน่วงใส่ในคำว่าน่วงเหนียวน่วงนอนกแมนเจ็บน่วงน่วงมัมใส่ในคำว่าสม่ำเสมอมัมมอแมวใส่ในคำว่ามัมเข้าเมาตัวหมอใส่ในคำว่าทักเมาควายเมามอแมวแมนใส่ในคำว่าแมงเมามาตัวหมอใส่ในคำว่ามาเข้ามาตัวมอแมวใส่ในคำว่าขมามุยตัวหมอใส่ในคำว่ามุยไม้มุยมอแมวใส่ในคำว่าสีมุยมื่นตัวหมอใส่ในคำว่าหนึ่งมื่นสองมื่นมื่นตัวมอแมวใส่ในคำว่าทางมื่นมองตัวหมอใส่ในคำว่ามองแมงมองตัวมอแมวใส่ในคำว่าหูมองมองไกลมอนตัวหมอบ่มีคำใส่ในภาษาลาวไส้ตัวมอแมวสระอ่อนมอมอนไม่เอกมอนไส้ในคำว่าไส้มอนลดมอนเป็นมามันมื่นหรือว่ามันลื่นดีขนาดมีอะไรกันเนาะมอมตัวหมอไส้ในคำว่าเจ้ามอมหรือว่าขมอมมอมมอแมวไส้ในคำว่าแมงยามอมเหย่าสระหย่อเหย่าไม่เอกเหย่าบ่มีคำไส้ในภาษาลาวตัวหย่อมีแต่ตัวหย่อเหย่าหมายความว่าขย่าเหย่าตัวหย่อบ่มีคำใส่ในภาษาลาวใส่แต่ยอยุงสระอาวยาวไม่เอกยาวหมายความว่าใส่ในคำว่ายาวลงยิงตัวหนอใส่ในคำว่า
เย่อหยิ่งหรือว่ายิ่งแค้วยิ่งตัวยอยุงใส่ในคำว่ายิ่งดีหรือว่ายอดยิ่งยุ่มตัวยอใส่ในคำว่าเป็นยุ่มยุ่มตัวยอยุงแมนบ้านยุ่มยอตัวยอแมนยอนยอยอตัวยอยุงแมนยอควายยองัวยอขาวยอมตัวยอใส่ในคำว่ายอมหญ้ายอมตัวยอใส่ในคำว่ายอมดีลังตัวล้อใช้ในคำว่าไหลลังลังตัวล้อใช้ในคำว่าลังเลลันตัวล้อใช้ในคำว่าหลายลันลันตัวล้อใช้ในคำว่าลันปืนลำตัวล้อใช้ในคำว่าข่มอำลำลำตัวล้อใช้ในคำว่าลำแลลิงเยี่ยมลำแลลิงเหลียวไลสไลไม่ม้วนขออภัยสไลไม่ไม้สไลไม่ไม้ตัวล้อไม่เอกบาไลเครื่องอะไรไล่โลลิงใส่ในคำว่าไล่ตีไล่เลี้ยงไม่ไล่เล่าตัวหลอใส่ในคำว่าปลาเราเล่าโลลิงใส่ในคำว่าเล่านิทานลาตัวหลอใส่ในคำว่าหน้าลาหรือว่าเหลืองลาลาโลลิงใส่ในคำว่าลาเนื้อลาเมืองขึ้นลางหลอใส่ในคำว่าโซกต่างลางลางโลลิงใส่ในคำว่าใต้ก้องตารางลายตัวหลอใส่ในคำว่าตาลายลายตัวโลลิงใส่ในคำว่าตัวลายหรือว่าหัวไม้ลายลิ้นตัวล้อใส่ในคำว่าใต้ลิ้นม้าลิ้นโลลิงใส่ในคำว่าเก็ดลิ้นเนาะตัวลิ้นริ้วตัวล้อใส่ในคำว่าริ้วตาริ้วโลลิงใส่ในคำว่าลอยลิบริ้วลีใส่ในคำว่าตัวล้อเด้อใส่ในคำว่ากะลีหรือว่าแกงกะลีลีตัวล้อลิงใส่ในคำว่าเฮ็ดลีเอาป๋าลูตัวล้อใส่ในคำว่าลบลูลูล้อลิงใส่ในคำว่าลูทางลึงตัวล้อใส่ในคำว่าตัวลึงลึงตัวล้อลิงใส่ในคำว่าหูลึงเลตัวล้อใส่ในคำว่าตาเลเลตัวล้อลิงใส่ในคำว่าเลกุนเลตัวล้อใส่ในคำว่าหลายเลเลล้อลิงใส่ในคำว่าเลไกแรงตัวล้อใส่ในคำว่าแรงควายหรือว่าลักแรงแรงล้อลิงใส่ในคำว่าแรงสิ้นแรงครึ่งหรือว่าพาครึ่งนะเนาะมีรายการล้นตัวล้อใส่ในคำว่าตกล้นตัวล้อลิงแม่นบ่ใส่บ่มีคำใส่ในภาษาลาวโลตัวล้อใส่ในคำว่าโลน้ำลงโลล้อลิงใส่ในคำว่าตาโลโลบังหน้าลงตัวล้อใส่ในคำว่าลงเลงลงล้อลิงใส่ในคำว่าผ่าสลงหรือว่าห้องลงลอยตัวล้อใส่ในคำว่าโคลอยตัวล้อลอยใส่ในคำว่ามากลอยล้อตัวล้อใส่ในคำว่าล้อล้อมล้อตัวล้อลิงใส่ในคำว่าล้อหัวออกลอนตัวล้อใส่ในคำว่าผ้าลอนลอนล้อลิงใส่ในคำว่าคอนลอนลอยตัวล้อใส่ในคำว่าคลอยลอยตัวล้อใส่ในคำว่าเปี้ยลอยเลยใส่ในคำว่าเลยผู้ตัวหล่อเด้อเลยโลลิงใส่ในคำว่าเพยเลยงาตัวงอใส่ในคำว่าสงางาตัวงองัวใส่ในคำว่างาไม้เงียงตัวงอใส่ในคำว่าแป้นเงียงเงียงตัวงองัวใส่ในคำว่าเงียงป่าเงียงเบ็ดว่าตัววอใส่ในคำว่าป่าว่าว่าตัววอวีใส่ในคำว่าว่าว่าวางตัววอใส่ในคำว่าระวางวางขาวางวอวีใส่ในคำว่าวางงานวางเป้าวานตัววอใส่ในคำว่าวานก้าวานวอวีใส่ในคำว่าวุ่นวานวาวตัววอใส่ในคำว่ามากวาววาวตัววอใส่ในคำว่าวาวลิ่นวาวเนาะวาวที่เฮาลิ่นนะนะมีรายการแวงตัววอใส่ในคำว่าแวงแค้วแวงวอวีใส่ในคำว่าซุบแวงโวตัววอใส่ในคำว่าซองโวโวตัววอใส่ในคำว่าไฟลุกโวมดหลายเติบได้มีรายการอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการนำใส่ในชีวิตประจำวันเนาะดอกซ้อนี้แม่นสำเนาแล้วก็ติดไว้อยู่บนเฮ็ดเวียกติดไว้อยู่บนที่ตัวเองสะดวกในการใส่เวลาลืมนะบางเทื่อนี่มันมักหลงกันอีหลีใดเพราะว่าอักษรสูงอักษรต่ำนี่นะเนาะเสียงค่ายคือกัน
เสียงคือกันค่ายคือกันแต่ว่ามันก็เขียนต่างกันและความหมายมันก็ต่างกันแต่คือเว้านั่นแหละว่าถ้าบ่แม่นเสียงทางพวนทางแขวงเสียงขวางจะออกเสียงนี่อู้ยากหลายมีหลายการมีแต่เฮ็ดคือดอกซอนเว้าว่าขอไข่ขอควายซอเสือซอสร้างแนวนี้จึงสิพอจำแนกได้เนาะการสะกดคำมันจึงจะบ่ผิดอันนั้นแม่นข้อที่1การใช้อักษรสูงอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุกต์อีกส่วนข้อ2แม่นหมวดอักษรสูงอักษรต่ำใส่สระเข้าและตัวสะกดตายกดบอแต่ว่าดอกซอนจะเสนอในระยะต่อไปฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงซะก่อนแล้วก็จังจะเสนออีกในระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติแต่มาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปกลับมาพบกันในระยะที่2ของรายการก็จะสืบต่อนำเสนอเป็นข้อที่2หมวดอักษรสูงตำทีไส้สลักเข้าและตัวสะกดตายกดบที่นำเสนอให้มีรายการฟังผ่านมาอะไรเงี้ยทำอิทธิ์แมนการใช้อักษรสูงและอักษรตำที่มีเสียงบรรยุกต์เอกบัดนี้หมวดอักษรสูงอักษรตำทีไส้สลักเข้าและตัวสะกดตายตัวสะกดตายมีได้3ตัวเท่านั้นเนาะมีรายการกดบตัวสะกดทั้งหมดมีทั้งหมด8ตัวเนาะในนั้นตายมี3แสดงว่าเรือนั้นแมนตัวสะกดปิ่นเนาะมีรายการในนี้จะเสนอแต่ตัวสะกดตายในหมวดอักษรสูงตามที่ใส่สระเข้าเท่านั้นทําอิดคือเก่าดอกซ้อนจะบอกคําแต่จะบอกว่าขอใครหรือขอควายเพื่อให้มีรายการได้เข้าใจแจ้งก็ยอมรับแล้วว่าบ่สามารถออกเสียงได้เนาะมีรายการมีรายการออกเสียงได้ก็ดีหลายแต่ดอกซ้อนนี่ยอมเสียงเวียงจันทร์นี่เว้ารวมเลยนะมีรายการแขวงอื่นก็เส้นเดียวกันยกเว้นเสียงขวางเท่านั้นคำว่าคะเนาะขอใครใส่ในคำว่าขณะนี้หรือว่าสุขภาพคะขอควายใส่ในคะขอใครขณะนี้สุขภาพคะขอควายคำนี้ได้อยู่ใดคะคะเนาะคะขอใครอักษรสูงคะขอควายอักษรต่ำพอแต่รู้สึกว่าต่างหน่อยหนึ่งคะขอควายใช้ในคำว่าคณะผู้แทนหรือว่าสุขตินี่คำนี้เด้อมีรายการเด้อเพราะว่าสะกดลงกันดีขนาดเลยสุขติคักขอใครย่อมผ้าคักคักขอควายคักแน่คัดขอใครใช้ในคำว่าคัดข้องคัดขวางคัดขอควายใช้ในคำว่าคัดค้านเข่งคัดคัดเลือกคับใช้ในคำว่าคับห้องคับขี้คับใช่ในคำว่าคับแค้นแมงคับอันนี้นี่พอจำแนกได้เด้อมีรายการเสียงนี่นะไปกับตัวสะกดตายนี่นะอย่างดอกซ้อนจำแนกได้มีรายการก็สามารถจำแนกได้เช่นเดียวกันคากขอไข่คากขี้เธอคากขอควายคันคากคาดขอไข่เสื้อคาดคาดขอควายคาดนาคาบขอไข่ใช่ในคำว่าก้มคาบบางเทือเพื่อคมไว้ดอกซ้อนกระซิบเว้าคือตัวอย่างคาบความจริงนี่เว้าให้มันสุดให้มันถึกดอกซ้อนต้องบอกว่าใส่ในคำว่าก้มคาบเนาะแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลามันหลายได้มีรายการดอกซ้อนจะบอกว่าคาบก้มคาบเนาะมีรายการเข้าใจว่ามันใส่ในคำนี้แล้วก็คาบคอควายความจริงต้องเว้าว่าใส่ในคำว่าคาบเข้าลอกคาบแต่เพื่อความไวเด้อคาบคาบเข้าลอกคาบคิกขอใครเสียงคิกเสียงปูงคิกขอควายใช้ในคำว่าดำคิกมิกคิดขอใครใช้ในคำว่าเอามือคิดคิดขอควายใช้ในคำว่าคิดไรความคิดคุขอใครใช้ในคำว่าคุลงคุขอควายใช้ในคำว่าคุน้ำคุเข่าคุกขอใครใช้ในคำว่าคุกคิกคุกขอควายใช้ในคำว่าคุกขังนักโทษหรือว่าคุกคามคุดขอใครใช้ในคำว่าคุดดินคุดค้นคุดขอควายใช้ในคำว่าพญาคุดคูดขอใครคูดมะพร้าวคูดฮีดคูดขอควายแมนคูดเก๋าแมวคูดเค็ดขอไข่เค็ดยำเค็ดแค้วเค็ดขอควายตีนเค็ด

เคล็ดลับเคาะขอใครเคาะแขเคาะแขวนคอควายเคาะไม้เคาะให้โคกหัวโคกขอควายนาโคกปลาโคกโคบเข้าโคบเข้าโคบดังโคบโคบขอควายอันนี้นะคอกขอไข่คอกนาคอกข้างคอกขอควายคอกสัตว์คอกมาซึกสอเสือศึกษาหู้ซึกซึกสอสร้างให้ซึกซึกสืบสอเสือสืบทอดสืบสวนสืบสอสร้างสืบสืบทราบทราบสุสอเสือสุสบู่สุภาพสุสอสร้างสุไปสุท่องสุกมากไม้สุกสอเสือนะสุกสอสร้างเหม็นสุกยู่สุดสอเสือแมนที่สุดบริสุทธิ์สุดสอสร้างแมนสุดโสมครบสุดซุปสอเสือแมนซุปหมวกซุปเกือบซุปสอสร้างแมนซุปเลี้ยงซุปพักสูตรสอเสือแมนป่าสูตรบ้างสูตรขี้สูตรสูตรสอสร้างแมนสูตรโต๊ะสูตรโต๊ะหรือว่าตู้โต๊ะเนาะในความหมายเดียวกันสูบอย่าสูบบ้างสูบสูบสอสร้างแมนสูบลงตูบสูบเซสอเสือใส่เป็นคำไล่หมาเซสอสร้างเตยเตเซเซตสอเสือแมนเซตสิ้นเซตสอสร้างแมนเซตมือเซฟสอเสือแมนซับเซฟเซฟสอสร้างแมนตู้เซฟเซตสอเสือแมนเซตเหลือเซตสอสร้างแมนเซตถาเซตเลดเซฟสอเสือแมนเซฟงานเซฟติดเซฟสอสร้างแมนเตฟเซฟแทกสอเสือแมนแทกหน้าหรือว่าเว้าทากหน้าแทกสอสร้างแมนแทกแสงทักแทกแทดสอเสือแมนสีแทดมักแทดแทดสอสร้างแมนดังแทดแทดแทบสอเสือแมนแสบตาแทบสอสร้างแมนแสบนัวโซสอเสือแมนขาวโอโซสอสร้างโซแมนยางโซเซโซกสอเสือแมนทางเป็นโซกโซกเศร้าคำโซกโซกสอสร้างแมนโซกดีโสดสอเสือยังโสดโสดสอสร้างแมนโอดโสดมณีโสดซอกสอเสือแมนแขนซอกซอกลีกซอกสอสร้างแมนซอกหาสอดสอเสือแมนสอดแหนมสอดคองสอดสอสร้างแมนแทงสอดลูกสอดสอบสอเสือแมนกระสอบสอบเสียงสอบสวนสอบสอสร้างแมนสอบใจฮับพี่สอบซึกสอเสือแมนตีซึกมากซึกซึกสอสร้างแมนซึกเสินซึกเสินสนอกซึกเสินเสือกสอเสือแมนเสือกใสอย่าเสือกเสือกสอสร้างแมนสายเสือกเสือกควายทะทอถุงแมนกองอัฐะหรือว่ารัฐบาลทะทอถุงยุทธะสันทะปะทะทักทักแซวทอถุงทักทอถุงทักท่วงทักทายทัดทอถุงทัดไปทัดทอถุงบรรทัดทัดเทียมทึบทอถุงมืดทึบปลาทึบทึบทอถุงแมนทึบหนองทุทอถงแมนวัตถุทุทอถงแมนสาธุทุเลาทูบทอถงสะทูบหมายถึงธาตุเจดีย์ทูบทอถงแมนใต้ทูบหรือว่าทูบใต้เนาะทูบเฮือนแทบทอถงแมนแทบบ้านแทบผ้าแทบทอถงแมนแทบกายแทบใกล้ทกทอถงแมนทกออกทกเถียงทกทอถงแมนสะทกสะท้านหรือว่าทกผ้าทบทอถุงบ่มีเด้อมีรายการมีแต่ทบทอถุงแมนทบเสือกหรือว่าทบทวนทอกทอถุงแมนทอกน้ำทอกทอถุงแมนหมู่ทอกทอดทอถุงแมนทอดถอนทอดทอถุงแมนสืบทอดทายทอดทอบทอถุงแมนปากบ่ทอบหรือว่าปากบ่คอดเนาะทอบทอถุงแมนทอบตัวทอบเข้าเทียบในภาษาลาวบ่มีทอถุงนะมีแต่เทียบทอถุงแมนเทียบเฮือเปรียบเทียบพระพอเพิ่งฝุ่นพระพระพอภูพระเจ้าพนักงานพักพอเพิ่งพืชพักพักพืชพักเนาะพักพอภูพักเสาพักพวกพักลันพัดพอเพิ่งพัดเปลี่ยนสัมผัสพัดพอภูพัดภาคพัดลมภาคพอเพิ่งหน้าภาคภาคไม้ภาคพอภูตายภาคภาคส่วนพาดพอเพิ่งมันจามพัดพาดพาดพอภูหาวพาดเครื่องหรือว่าพิษพาดภาพพอเพิ่งภาพม้านภาพแพ้ภาพพอภูหูภาพสารภาพ
พิษพอพึ่งแม่นพิษพาดพิษพอภูแม่นยาพิษงูพิษพึกพอพึ่งบ่มีเด้อคำนี้มีแต่พึกพอภูแม่นพึกษาพึกไซพุทธจอพุทธหรือว่าพุทธพองพุทธปันพุทธดอกพุทธพุบญาติพุทญาติพุบพุบแม่นตกลงพื้นธนามีรายการพุบพอภูแม่นพุบพับหรือว่าล้มพุบพูดพอพึ่งพูดลุกพูดพอภูเป็นพูดหรือว่าพูดรวมเพชรพอพึ่งมักเพชรเพชรพอภูเพชรพลอยเพชรพอพึ่งผีเพชรเพชรพอภูเพชรหญิงสมเพชรแพทย์พอพึ่งแพทย์ห้องแพทย์พอภูแพทย์หมอโพพอพึ่งตากโพหรือว่าบ้างโพโพพอภูโพยาโจโพพกพอพึ่งพกจอบพกพอภูพกผ้าพกเงี้ยวพดพอพึ่งตุ้มพดพดพอภูผ้าพดโพดพอพึ่งโพดพายโพดพอภูโพดเหลือหลายโพดพอกพอพึ่งพอกผีหรือว่าเส้นผีเส้นใบผีพอกพอภูพอกคำหมากพอกเพือกพอพึ่งหัวเพือกสร้างเพือกเพือกพอภูเพือกเพือกฟักฟอฝนฟักผ้าฟักฟอไฟฟักลาบมากฟักฟักไข่ฟัดฟอฝนฟัดข้าวฟัดฟอไฟฟัดแกงฟากฟอฝนของฟากฟากฟอไฟฟากน้ำฟากปูเหือนฟาดฟอฝนข่มฟาดหรือว่าเข้าฟาดหนึ่งฟาดฟอไฟแสบฟาดหรือว่าฟาดเข้าฮะหอหันพาหนะฮะหอเฮือนต่ำฮะหามฮะหนีฮักหอหันไม่ฮักแตกฮักฮักออกฮักหอเฮือนฮักแพงฮักฮัดหอหันเข้าฮัดหรือว่าฮัดกายฮัดหอเฮือนกอดฮัดกระทัดฮัดฮับหอหันมาฮับมาหายหรือว่าฮับใส่เครื่องหอเฮือนแล้วแม่นฮับฮับห้องฮับไส้ฮับเอาหากหอหันต่างหากหากว่าหากหอเหือนหากไม่ปวดหากหากฐานหากหอหันต่างหากหากว่าขออภัยหาดเนาะหาดหาดซ้ายต้นหาดอันนี้หอหันเด้อหอเหือนหาดสุกหาดผางหาดหาบหอหันหาบเข้าแบกหาบหอเหือนหาบหาบเพียงหาบคาบหิหอหันบ่มีหอเหือนละแม่นหิหมายถึงหิของกินหรือว่าเลือกของกินเนาะหิบหอหันหิบหีตาหิบหิบหอเหือนเป็นหิบโฮมหีดหีดยาหอหันหีดหอเหือนเป็นหีดคล้องหรือว่าขูดหีดหีบหอหันเป็นหีบเครื่องหีบหอเหือนเป็นหีบไปหีบห้อนหุดหอหันบ่มีหุดหอเหือนเป็นไถหุดหูดหอหันต้นขี้หูดหูดหอเหือนเป็นหูดเข้าหลายหูดหูบหอหันเป็นหูบน้ำหูบหอเหือนเป็นหูบแต้มหูบทรงฮึหอหันแม่นเป็นคำท้วงเนาะฮึเป็นคำอุทานฮึหอเหือนแม่นฮึบ่ไปหัวฮึฮึฮึหอหันฮึหืนฮึนะฮึหอเหือนสะอึกฮึฮึเฮ็ดหอหันเฮ็ดปวกเฮ็ดหอเหือนเฮ็ดเวียกเฮ็ดหอหันเฮ็ดผลสาเหตุเฮ็ดหอเหือนแม่นเอ็ดเฮ็ดแฮะหอหันแม่นหัวแฮะแฮะหอเหือนแม่นแฮะฟังหรือว่าแฮะข้างแฮกหอหันแฮกคุกแฮกผ้าแฮกหอเหือนแม่นแฮกนะแฮกนะแฮกเสียวแฮดหอหันแม่นแฮดคอแฮดหอเหือนแม่นตู่แฮดหรือว่าโนแฮดโหหอหันไอโอโหโหหอเหือนแม่นโหโฮมหดหอหันหดผักหดน้ำคอหดหดหอเหือนแม่นหดเอามากหดโหดหอหันโหดไห้โหดหอเหือนแม่นโอดโหดหอกหอหันแม่นหอกเงาหอก
หอเหือนแม่นตู่หอกฮอดแม่นหอหานแม่นฮอดหิวฮอดหอเหือนแม่นคิดฮอดไปฮอดหอบหอหานแม่นหอบอุ้มหรือว่าหายใจหอบส่วนหอบหอเหือนแม่นอ้อมหอบหรือว่าหอบคอบเนาะมีรายการและหอหานเฮอะแม่นเฮอะงัวหรือว่าเอิ้นงัวเฮอะหอเหือนเฮอะห้ายหรือว่าขี้เฮอะเฮิบหอหานหินเฮิบแตกเฮิบเฮิบหอเหือนแม่นเฮิบเฮิมเฮิบเฮิมเฮือกหอหานแม่นเฮือกแค้วเฮือกหอเหือนแม่นเฮือกสวนต้นน้ำเฮือดต้นน้ำเฮือกเฮือดหอหานเฮือดหายเฮือดแห้งเฮือดหอเหือนแม่นตู่เฮือดเฮียกหอหานแม่นจอดเฮียกหรือว่าถ้วยเฮียกเฮียกหอเหือนแม่นเฮียกห้องหรือว่าเฮียกซื่อเฮียดหอหานแม่นอย่าเฮียดเฮียดหอเหือนแม่นเฮียดปลายหรือว่าเหี้ยวปลายเนาะณตุโนภาสนะเป็นผ้าห้องนั่งของครูบาณนอนกแม่นณที่นี่นักน้ำนักนักแน่นนักนวงนักนอนกแม่นนักเฮียนนักบินนักใช้คำว่านักนี่เนาะนัดธนัดตัวหนอนัดนอนกแม่นนัดพบหรือว่ามากนัดนับตัวหนอแม่นสนับมือหรือว่าสนับสนุนนับนอนกแม่นนับเลขนับแต่นาดแม่นใบนาดข้านาดตัวหนอนาดนอนกแม่นละนาดนาดนาดน้องนาบตัวหนอข้านาบนาบป๋านอนกแม่นนาบนาบคูนิตัวหนอแม่นตำนินิแม่นตัวหนอสำนิสำนานนิดตัวหนอสนิทสนมนิดตัวหนอแม่นเนืองนิดนีบตัวหนอแม่นนีบติ๋งนีบตัวหนอแม่นขนีบนุกตัวหนอแม่นสนุกนุกตัวหนอแม่นติ๋งนุกๆหมายความว่ามันหนิ่งฮะนะเนาะแนบตัวหนอแนบลกขนแนบลดแนบตัวหนอนกแม่นแนบไม้แนบข้างนกเหนียวนกๆตัวหนอนกตัวหนอก็แม่นนกเขานดตัวหนอแม่นบ่มีเด้อมีรายการบ่มีสะกดในภาษาลาวมีแต่นดตัวหนอแม่นกำนดนบตัวหนอขนบธรรมเนียมนบตัวหนอแม่นนบไว้โนดตัวหนอแม่นสนดโนดตัวหนอแม่นโนดเพลงนอกตัวหนอแม่นพักนอกนอกงัวนอกตัวหนอแม่นบ้านนอกข้างนอกเนียดตัวหนอแม่นขี้เนียดจังไห้เนียดตัวหนอแม่นพะเนียดนกเขามักตัวหนอขออภัยมักตัวหมอแม่นปุยมักหรือว่าสมัครงานมักตัวหมอแม่นมักฮักมักฟังสมัครน้ำมัดตัวหมอแม่นตัวมัดหรือว่ามัดไฟมัดตัวหมอแม่นผูกมัดหรือว่าเข้ามัดหนึ่งมับตัวหมอแม่นขมับมับตัวหมอแม่นตายมับหรือว่าเจ็บมับนอมีรายการมากตัวหมอแม่นมากไหมหรือว่าขันมากตัวหมอแม่นน้ำมากน้ำมากสนุกตัวหมอแม่นมากเสียงนักอักษรสูงมากไหมขันมากมากตัวหมอแมวเสียงต่ำอักษรต่ำมากแม่นน้ำมากมากมายแล้วก็โอ้ยังมีอีกหลายมีรายการยังอีกเกือบร้อยกว่าคำเอามืออื่นสืบต่อซะจะว่าให้มันหมดแต่มันก็บ่หมดเวลามาไล่หลังแล้วอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์หลายในชีวิตประจำวันในการนำไส้เนาะมีรายการอันทำอิทที่เสนอไปนี่การใช้อักษรสูงอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยศเอกนี่ห้อยส่วนห้อยดอกซอนจำแนกเสียงบ่ได้เลยเนาะคาขอไข่สลาแม่เอกกับคาขอควายสลาแม่เอกบ่ได้แม่นเสียงคือกันเลยแต่ว่ามาข้อที่สองคือหมวดอักษรสูงอักษรต่ำใช้สระเข้าและตัวสะกดตายแม่นเสียงค่ายคือกันเนาะคะขอไข่คะคอควายอันนี้พอจำแนกได้เพราะเสียงจะใกล้เคียงกันแต่ว่าก็มักลงกันได้มีรายการเอาซ้ำนี้ซะก่อนเนาะมืออื่นสืบต่อยังอีกร้อยกว่า

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
1: รายการพ่อผู้
2: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงแรงหา7โมงแรงหรือว่า18โมงหา19โมงผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่า Lao National Radio นั่นเองทักทายสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเด้อมื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่ามาพร้อมกับบรรยากาศค่อยคำลงแรงอาทิตย์อัสดงหรือว่าตะเวนกำลังใกล้จะลับขอบฟ้าเนาะมาพบกันมื้อนี้ก็ถือว่านับถอยหลังแล้วเดือนมิถุนาใกล้จะหมดไปกสิกะเกี่ยมเข้าสู่เดือนกรกฎน้อมหมายว่า6เดือนต้นปีนี้หลายๆคนก็สิได้เกี่ยมประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับการวางแผนเวียกวางแผนธุรกิจใน6เดือนท้ายปีเนาะเอาจังไหนก็แล้วแต่เป็นบรรยากาศของการเกี่ยมเลิกเวียกเลิกงานหรือว่ากะเกี่ยมอาหารคำอาหารแรงขับขี่ไส้รถไส้ถนนอยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้กงกับมื้อวันที่26เดือนมิถุนา2026เป็นวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์น้อยเนาะทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่แวะเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วบ่ออกไปเลยอยู่กับโคศกรผ่านทางเพจ Facebook หรือว่าทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยากจะประกอบส่วนอยากแนะนำเสียงเพลงเพื่อลด ความตึงเครียดความอิดความเมื่อยความล้าในท้ายอาทิตย์เนาะด้วยเสียงเพลงม้วนๆตามแห้งใจคำขอมีรายการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์0305787052 0305787052หรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook เนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้คือกันเด้อมีบินเดียวทาง Facebook เข้ามาบินเดียวอุดมไซบินเดียวหัวพันขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาแล้วกดแบ่งปันให้โคซกสบายดีไอ้ทวีไซทวีโซกทวีพรโอ้น่าจะเป็นซื้อลูกไซบ่เนาะ3ไซบ่นี่ทวีไซทวีโซกทวีพรงามหลายเห็นหน้าพร้อมเสียงเจ้าขอบใจเด้อย่องแท้หรือย่องหยอกโคซกบ่เนาะนี่เนาะอยากฟังเพลงอย่างห่วมกับรายการของพวกเฮาบ่รายการฮอบฮู้สามารถแนะนำพิมพ์ข้อความมาได้เนาะเสียงเพลงใดไผเป็นคนห้องศิลปินใดเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ทั้งนายสร้างควบคุมเสียงเฮาเพิ่นได้โซกเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงฝากความยื้อยามถามข่าวไปให้คนอยู่ใกล้ๆเนาะได้ล้มกันหรือว่าได้สื่อสารกันผ่านออนไลน์ก็เป็นการดีคือกันเนาะหรือว่าท่านรับชมรับฟังอยู่เขตใดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บ่อยู่ต่างแขวงบ่หรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกะบอกโคซกมาน้ำแดงโคซกสิได้ตอบแห้งใจหรือว่าอ่านออกอากาศให้ทีมงานท้องซอกเพลงตามแห้งใจคำขอที่เบิ้นขอกันเข้ามาเนาะเมื่อกี้นี้โบเนใจว่าทางแฟนรายการเบิ้นขอเพลงอย่างมาบอหรือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเด็กโคซกได้ติดหนี้แฟนรายการทานได้บอบอได้ติดหนี้เงินค้ำกับแก้วได้เนาะติดหนี้เสียงเพลงติดข้างเสียงเพลงย้อนว่าเวลามดมดเวลาก่อนจึงจำเป็นว่าบอได้เปิดเพลงให้คันสั้นท่วงกันเข้ามาเพิ่มเติมท่วงกันเข้ามาเพิ่มเติมเนาะใน30นาทีต้นที่พวกเฮาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลมีข่าวสารจากทั้งกองทุนมาโอ้ล้มสู่กันฟังแต่ว่าขอเว้าสู่กันฟังระยะต่อไปซะเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นแรงวันศุกร์แดบ่เฝ้าตึงเครียดหลายฟังเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วจึงเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารที่กะเกี่ยมที่จะเล่าสู่กันฟังเว้าสู่กันฟังขอจัดมอบเป็นเสียงเพลงตามแห่งใจขอกันเข้ามาเบิ่นว่าสาวยอดอู่คอยหักเอ้าพาไปเที่ยวทางเหนือสุดของประเทศลาวพาไปทางแขวงพงสาลี

0: เสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทศบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทศบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: ส่งเสียงเพลงเนาะจัดให้ผู้ฟังให้ผู้ชมทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมรายการอยู่ในตอนนี้ขอบใจเป็นพิเศษให้กับทั้งแฟนรายการที่ขอกันเข้ามาผ่านทางขอความแดผ่านทางเบอร์หลังไม้แดเมื่อกี้นี้สิมีคนเห็นโคซุกกำลังฮัดชิ่วแมนบ่กำลังจ่าแมนบ่สงสัยสิเริ่มเป็นวัดยามฮ้อนบ่เนาะเนาะแล้วเรื่องของการรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญในน้องบ่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดคนก็มีสิทธิ์ที่จะบ่สบายได้ป่วยได้เจ็บเป็นได้กันสั้นเฮ็ดเอาใดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนฮู้ดีตั้งแต่ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางคนบางเดือแล้วก็ลืมเนาะลืมไปในการเบิ่งแยงหรือว่าดูแลตัวเองย้อนหยังย้อนแลนนำเวียกนำงานนำความรับผิดชอบจนลืมกินจนลืมนอนเนาะยิ่งคนอาศัยอยู่ตัวเมืองใหญ่นี่แม่นแท้ๆใดเป็นอย่างจึงว่าสั้นบนว่ายามกินบ่ได้นอนยามนอนบ่ได้กินนี่แม่นแท้ๆเนาะเฮ็ดเวียกจนดึกได้ฮอดดึกค่อนแจ้งจึงมานอนเป็นยามนอนละผัดบ่ได้นอนเนาะพอฮอดยามกินตอนเช้าพอตื่นบ่ได้ไปฮอดนอนตื่นสวยเป็นภาคบ่ายไปจึงเฮ็ดให้คาบข้าวที่สำคัญที่สุดของแต่ละคนก็คือข้าวเช้าอาหารเช้าการจันทาว่าเป็นไปได้นี่ต้องได้ปรับพฤติกรรมใหม่ได้เนาะเพราะว่าเห็นปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่เจ็บป่วยว่าซันซาเอิ้นว่าเจ็บป่วยหรือว่ามีพยาธิหลายๆพยาธิแทรกซ้อนตั้งแต่อายุยังบ่หลายย้อนกลับคืนมาเบิ่งก็คือย้อนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ซะเนาะลืมไปลืมให้ความสำคัญของการนอนหรือบางคนก็ฮู้แล้วแหละว่าการนอนสำคัญแต่ว่าเลือกที่จะเฮ็ดเวียกก่อนจัดการเวียกให้แล้วก่อนนอนเอาไว้ตามหลังฉะนั้นเวลาห่างกายประท้วงมาบางคนนี่ก็ต้องได้นอนห้องหมอโดนๆหรือบางคนก็ต้องได้เปลี่ยนซ้ำเฮือได้กินยาประจำเลยกันซันเฮ็ดเอาไดจึงจะให้มีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเนาะนอนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายแดลดพรความเครียดแดเอากันซันบ่ได้ที่กำลังเครียดๆตึงๆอยู่ในตอนนี้มาฟังFM 1377 MHz บางเทือกโคสุกช่วยได้ด้วยการมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้บอนคลายความอีกความเมื่อยเนาะมีแห้งใจเบิ่นท่วงกันเข้ามาว่าโคสุกยังค้างเพลงเพิ่นเด้อเบิ่นว่าบ่ทันได้เปิดให้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนน้ำของยามแล้งเพิ่นว่าโคสุกขอฟังฮวมเด้นี่เนาะให้เข้ากับบรรยากาศยามแล้งๆแบบนี้นี่สิเห็นดวงตะวินเนาะส่งใส่หน้าน้ำของนี่เพิ่นว่างามแท้ๆตะวินกำลังใกล้จะตกดินนี่เอาเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้สำหรับเสียงเพลงน้ำของยามแล้งว่าว่าข้อมูลสู่กันฟังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงโดยสบก็แม่นข้อมูลจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าท่านเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตเนาะเป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่มีความต้องการอยากเข้าถึงแรงทุนอยากได้หับทุนโครงการวิสาหกิจหรือว่าทุนสมทบปัจจุบันนี้ทสวเพิ่นมีการจัดตั้งปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแหละเนาะในการส่งเสริมให้กับภาคธุรกิจที่เป็น SME MSME ด้วยการสนองสินเชื่อผ่านคู่หัวมือที่เป็นธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคการช่วยสนับสนุนหรือว่าให้ทุนโครงการวิสาหกิจที่ยกระดับทางด้านเวียกงานวิสาหกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการเข้าร่วมงานวางแสดงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแห่งงานหรือว่าพัฒนาทักษะเฮ็ดให้สินค้านั้นมีตลาดหรือว่าศึกษาตลาดเนาะเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์นี่เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นฉะนั้นการผลิตยังเป็นลักษณะดั้งเดิมเฮ็ดจังไดจึงจะให้เข้าถึงตลาดได้ก็ต้องได้เอาข้อมูลเอาความรู้นี่เพื่อไปฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตก็คือกลุ่มชาวบ้านนี่เพิ่นได้รู้ว่าเฮาจะผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะสามารถดึงดูดหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดได้กับเวียกงานฝึกอบรมก็เป็นเวียกงานที่สำคัญเนาะในการยกระดับทางด้านวิชาการและก็ยังมีอีกรูปแบบนึงเป็นทุนสมทบที่ช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคต่างๆเข้าในการผลิตการบริการของเฮาแหละเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงฉะนั้นจึงมีข้อมูลจากทางทสวมาว่าสุขมิและการฟังอันนี้เป็นข้อมูลทุนสินเชื่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะทุนสินเชื่อจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในบ่วงเงินสะสมของทสวของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำหรับตู้ซื้อเต็มเนาะเพิ่นปล่อยกู้ผ่านธนาคารห่วมธุรกิจลาเวียดเนาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แมนยูที่ 5.5 56% ต่อปี พร้อมนี้ก็ยังมีการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินจุลภาคอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม่นบ่เกิน 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปี3แม่นการค้ำประกันสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจผ่านกองทุนนางฟ้าอัตราดอกเบี้ยการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้แม่นเหมาะสมตามแต่ละแขนงการไปถ้าหากว่าท่านกำลังหับฟังหรือว่าหับสมอยู่ในตอนนี้คิดว่าดอกเบี้ย 5.556% ต่อปีที่เป็นบ่วงเงินสะสมของทสวตอบโจทย์หรือว่าเข้ากับแผนที่เฮาวางไว้ในการเข้าหาแหล่งเงินสินเชื่อก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะผ่านธนาคารห่วมธุรกิจละเวียดเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติในการปล่อยสินเชื่ ส่วนว่าสถาบันการเงินจุลภาคก็มีหลายสถาบันการเงินจุลภาคในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าศูนย์กลางเองรวมถึงตังแขวงหรือว่าท้องถิ่นเนาะอัตราดอกเบี้ย ก็คือจะอยู่ที่ 1% ต่อเดือนและ 12% ต่อปีถ้าว่าเฮากู้จำนวนน้อยเนาะบ่หลายก็สามารถเข้าผ่านสถาบันการเงินจุลภาคเอกสารก็อาจจะบ่หลายขั้นตอนเท่ากับการเข้าถึงผ่านธนาคารและต่อมาก็แม่นการค้ำประกันสินเชื่อเนาะถ้าว่าเฮาอยากได้การค้ำประกันสินเชื่อก็แม่นผ่านกองทุนนางฟ้าเพิ่นจะตั้งปฏิบัติในบ่วงนี้ท่านใดที่ว่ามีความสนใจก็สามารถพัวพันกับธนาคารห่วมธุรกิจละเวียดได้และก็สถาบันการเงินจุลภาคได้หรือว่ากองทุนนางฟ้าได้อันนี้เป็นข้อมูลจากทั้งทสวมาว่าโอลมสุก็มีรายการฟังมันมาเบิ่งอีกอันนึงท่านผู้ฟังเป็นข่าวจากทางทสวจุดประสงค์ของทุนสมทบอันนี้เมื่อกี้นี่อนุรักษ์ได้เว้าสู่ฟังว่าทุนสมทบเนาะมีทุนโครงการวิสาหกิจมีทุนสมทบมาเบิ่งว่าจุดประสงค์ของทุนสมทบแม่นเพื่ออย่างแน่เนาะก็คือเพื่อปรับปรุงและก็ยกระดับเทคโนโลยีให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือย่อๆสั้นๆเนาะทุนสมทบเอิ้นว่าทสต.เด้อท่านผู้ฟังเด้อสมทบเพื่อปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีนอกจากเพื่อเป็นการส่งเสริมให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หันมานำใช้เครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยหับใช้ให้การผลิตการดำเนินธุรกิจแล้วก็ยังเพื่อการลดพรเนาะเพื่อสามารถลดพรเวลาของการผลิตและก็ต้นทุนการผลิตแน่นอนกระทามีเครื่องจักรมีโรงงานมันก็จะต้องลดระยะเวลาลงเนาะเพราะว่ามันทันสมัยขึ้นเนาะเครื่องจักรจะเฮ็ดเวียกไวขึ้นต่างจากการใช้แรงงานคนแม่นบ่ฉะนั้นมันจึงสามารถลดเวลาของการผลิตและก็ต้นทุนการผลิตไปอีกก็คือบ่จำเป็นต้องจ้างพนักงานจำนวนหลายแล้วเพราะว่าคันถ้าเฮามีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการเฮ็ดธุรกิจของเฮาอันที่3แม่นเพื่อเป็นการลดพรการนำใช้พลังงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อมาช่วยเพื่อเป็นการลดพรการออกแรงงานนักและความเสี่ยงของการออกแรงงานอันนี้ก็เป็นเว้าถึงบุคลากรเลยเนาะก็คือคนเฮ็ดเวียกเลยถ้าเฮาเอาเครื่องมือมาแล้วเฮาก็อาจจะมีแต่การกดซื้อๆกันคำสั่งป้อนคำสั่งเข้าไปซื้อๆบ่ได้ใช้แรงงานเวียกได้นักๆเอาเครื่องจักรมาเฮ็ดเวียกแทนคนว่าซั่นซะเนาะและต่อมาก็แม่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยืนยงของธุรกิจอันนี้แม่นทุนสมทบเนาะซึ่งทุนสมทบนี้เพิ่นก็จะมีอยู่2แบบทุนสมทบประเภทรวมมูลค่าโครงการนี้แม่นเพิ่นจะช่วยสมทบถึง 70% เนาะถ้าว่าเป็นสหกรณ์หรือว่ารวมหมู่แต่ถ้าเป็นทุนสมทบประเภทบุคคลรวมมูลค่าโครงการที่เพิ่นจะช่วยสมทบแม่น50เนาะก็คือ50 50เฮามี50ทางทสวเพิ่นช่วย50คันซั้นถ้าผู้ใดฟังฮอดตอนนี้แล้วสนใจทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแม่นสามารถพัวพันไปหาทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้หรือท่านจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของเพิ่นก็ได้เนาะ www.laosmefund.org อีกเท่านึงเนาะ www.laosmefund fund ที่แปลว่ากองทุน FUND แล้วก็ตามด้วย laosmefund เนาะแล้วก็ .org แล้วก็เข้าไปก็จะเห็นเป็นเว็บไซต์ของกองทุนเลยจะมีทั้งบรรดาบ้วงเงินหรือว่าคู่มือการสนองสินเชื่อของทสวที่โฆษกว่ามาเมื่อกี้นี้มีเพียงเป็นเพียงแต่บ้วงเงินเดียวเท่านั้นเนาะบ้วงเงินสะสมของทสวเพิ่นยังมีบ้วงเงินก่อตั้งของทสวมีบ้วงเงินของธนาคารโลกเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อลดพรและฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19และก็มีบ้วงที่รัฐบาลประกอบให้หรือว่าบ้วงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและยังมีบ้วงของธนาคารพัฒนาอาเซียนตัวนี้จะเป็นว่าเรื่องต้องการผลิตต้องสู้กสิกรรมเนาะแบบยืนยงซึ่งแต่ละบ้วงทุนก็สิมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป โคสุกหยกมาเว้าเพียงแต่1วงเงินทุนเท่านั้นถ้าว่าท่านใดที่สนใจแต่ละบ่วงทุนแต่ละรายละเอียดเงื่อนไขระยะเวลาการกู้ยืมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยหมายเลขโทรศัพท์021414064เป็นเบอร์ของการของโทสวสามารถโทรหาเพิ่นได้ในมงรัฐการแล้วก็ต่อสายหาทางแผนกสินเชื่อเนาะเพิ่นจะได้ให้ข้อมูลแก่ทุกท่านได้ละเอียดจะแจ้งและก็ทีท่วนอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมที่พวกเฮาเอามาว่าผ่านรายการของพวกเฮาหรือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองว่าการจัดตั้งปฏิบัติการเฮ็ดเวียกของทสวหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นข้อมูลใหม่ๆล่าสุดการฝึกอบรมก็สำคัญเนาะเพิ่นจะมีหลักสูตรต่างๆเพื่อจะช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการนี้ได้เข้าร่วมบางหลักสูตรก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายได้เพราะว่าอย่างพอวันนี้ในการส่งเสริมอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้าไปติดตาม Facebook ของทสวได้พิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะใช้แฮชแท็กอยู่ห้องค้นหาเลยใช้แฮชแท็กแล้วก็ตามด้วยโทสวก็ได้เนาะเข้าไปก็จะเห็นโลโก้เป็นอักษรย่อเลยโทสวเลยเข้าไปกดติดตามเพิ่นไว้เราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบอัปเดตเลยเนาะเอาว่าข้อมูลสู่กันฟังแล้วก็ตอนนี้มอบเพลงใจเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังตื่มอีกก่อนไม่ท้องมีไผที่เพิ่นขอเพลงใหม่ๆมาโบนอกจากน้ำของยามแรงแล้วเนาะเอากันสั้นปะไผมวลเสียงเพลงกันก่อนเนาะสองเสียงเพลงแล้วพวกเราจะกลับเข้าสู่ใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ไรเนี่ยฮอบฮู้ฮอบทิศ
1: ส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: องเที่ยวที่ต่างประเทศของท่านจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: กับเสียงเพลงที่เปิดให้แล้วส่องเสียงเพลงกันเลยจบไปเมื่อกี้นี้น้ำของยามแรงก็คิดเห็นบรรยากาศน้ำของยามแรงกับพอดีได้นี่น้องเวลานี้ 18:39 ขออนุญาตทักทายโอลงกับแฟนรายการทาง Facebook กันก่อนบ่จะบิดไอ้ไทยเนาะที่เปิ้นรับชมรับฟังอยู่ทางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนาะแล้วก็มีไผ่ตื้มอีกเนาะมีสื่อมวลชนแขวงสารวันเพิ่นว่ารับชมรับฟังอยู่ทางแขวงสารวันเด้อติดตามอยู่ขอบใจหลายๆเด้อเนาะสื่อมวลชนทางแขวงสารวันสบายดีฮักแท้ฮักแท้เพิ่นว่าสบายดีฮักแท้แท้บ่สบายดีไอ้แสลงบอสสบายดีเด้อโอ้ย่องโคซกบ่นี่ย่องแท้หรือย่องกี่ตัวย่องแท้หรือย่องกี่ตัวโคซกก็ขอบใจหลายๆเด้อเอ้าเข้ามาพบกันในรายการฮอบฮู้ไรอย่าฮอบฮู้ฮอบทิศ30นาทีหลังได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ท่านใดที่อยากติดตามข่าวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมไปถึงบรรดาผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นใหม่ๆของเพิ่นสามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจ Facebook ของเพิ่นเลยเนาะพิมพ์คำว่า JDB Bank เลยมีกิจกรรมมีเอิ้นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายๆอย่างที่ตอบสนองธุรกรรมทางการเงินของทานบ่จะเป็นเงินฝากเงินกู้หรือว่าบริการสำหรับซะสางที่หลากหลายบริการกันเลยขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะท่านผู้ฟังเนาะ0305787052ถ้าว่าท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้แล้วอยากโทรขอเพลงแนะนำเสียงเพลงสามารถโทรเข้ามาหาโคศกได้หรือว่าทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook ก็ได้เด้อว่าท่านอยากชมอยากฟังเพลงหยังอยากฟังแน่เนาะชมนี่สิเป็นชมหน้าโคศกไปก่อน ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เป็นจังไดและยะนี้บ่ฮู้ว่าพื้นที่ท้องถิ่นที่ทานรับชมรับฟังอยู่ฝนตกบ่ฝนตกหลายบ่หรือว่าแดดฮ้อนอบอ้าวอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้ยคันมือได้ฝนบ่ตกนี่มันฮ้อนแท้ฮ้อนว่าฮ้อนจนเปื่อยจนไหม้คันฝนตกแดดก็ใครน้อยนึงเนาะเอากะต้องได้เตรียมความพร้อมแหละเพราะว่าถึงจะฝนบ่ตกแต่ว่ามันก็แม่นฤดูฝนอาจจะเนาะย้อนว่าฝนตกหน่อยแดปีนี้ปริมาณน้ำฝนบ่หลายแต่เขาก็ต้องได้หับมือผู้แหละมันติดตามการแจ้งเตือนของตุ่มกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ไปจนฮอดแต่ละเดือนไปเนาะในเดือนมิถุนาเดือนต่อใส่กับเดือนกรกฎเดือนสิงหาก็ยังเป็นช่วงระยะฤดูฝนกันอยู่ให้เขาได้มีความพร้อมเพื่อหับมือกับฝนตกหรือว่าพายุฤดูฮอนที่จะพัดผ่านเข้ามาเนาะกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพร้อมเดียวกันนั่นก็คือการเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงลายพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าย้ำฝนแล้วดูฝนที่บอกคำว่าแล้วว่าอีกพยาธิที่มากับฤดูกาลนี่หลายที่สุดก็เป็นไข้ยุงลายเพราะว่ามันฝนตกมันมีบอลเปียกบอลซุมมีบอลน้ำหงน้ำขังจึงเห็นให้ปัสสาวะยุงเบิ่มขึ้นพอเพิ่นมีบอลแพร่พันมีบอลไข่เด้เนาะกลายเป็นยุงน้อยขึ้นมาปริมาณยุงหลายยุงลายนี่หลายขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะนำเสื้อไข้ยุงลายมาสู่คนเฮาได้ถ้าว่าคนในครอบครัวเฮาหากมีคนใดคนหนึ่งเป็นไข้ยุงลายแล้วก็ต้องได้ติดตามสมาชิกคนอื่นๆเพราะว่ายุงตัวเดียวนั่นแหละมันจะเป็นพาหะนำเสื้อในการเอาเสื้อไข้ยุงลายจากผู้หนึ่งไปติดต่อใส่อีกผู้หนึ่งผ่านการกัดยุงไปกัดเนาะอันนี้ก็ต้องได้ให้ความรู้กับทุกๆท่านเพราะว่ายังผ่านมากันยังมีกรณีผู้เสียชีวิตย้อนไข้ยุงลายอาจจะถือเบาเนาะถือเบาคิดว่าเป็นไข้ทั่วไปซื้อยามากินเองหรือว่าบ่ได้ติดตามอาการไปจนถึงขั้นหายแหงก็คือขั้นเสียชีวิตได้เนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยทุกๆท่านและพร้อมเดียวกันนั้นก็คือบอกเฮาเว้าตื่มเว้าอีกเว้าเรื่อยๆก็แม่นปัญหาเรื่องของขี้เหงื่อซวยๆกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทิ้งขี้เหงื่อให้เป็นที่เป็นบอนหรือว่าอันใดที่มันเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากหรือบ่ย่อยสลายยกตัวอย่างพลาสติกอย่างซี่เนาะก็ต้องได้ทิ้มใส่บอนที่เพิ่นจัดสรรไว้ให้ทิ้มเพื่อง่ายในการเก็บหรือว่าเอาไปเก็บเมียนทางผู้ที่เป็นฮับพิซอบถ้าหากเขาทิ่มสะซ้ายฝังลงดินทิ่มลงแม่น้ำลำเซมันก็จะเหตุให้เป็นสิ่งที่อันตรายบ่ย่อยสลายเนาะขณะปล่อยไปได้หลายปีนี่มันก็ยังบ่ย่อยสลายได้เนาะเบาเรื่องเศษขี้เหงื่อพลาสติกเนาะรวมไปถึงวัตถุเคมีเศษแก้วเศษอย่างต่างๆเพราะว่าอย่างถ้าว่าอิงใส่ในเดือนมิถุนาเนาะเดือนกรกฎนี่ก็สิมีเทศกาลมีบุญข้าวพรรษาแน่คนลาวส่วนใหญ่นี่ก็จะพาครอบพาครัวนี่ไปลิ่นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกตาดกินข้าวแคมตู่อย่างซี่นะอันที่อนุรักษ์เป็นห่วงก็เป็นเว้าเรื่องของการทิ่มเศษที่มันเป็นของคมเนาะเช่นว่าแก้วอย่างซี่เนาะหรือว่าไม้ เสียบลูกซีนไม่ปิ้งเอ็นอย่างต่างๆนี่แหละก็เป็นอันตรายได้คือการละกระทำลายสภาพแวดล้อมอีกฉะนั้นต้องได้เก็บเมียให้ถึกทีถึกบอลเนาะเป็นหน้าที่ร่วมของหมดทุกคนเป็นอย่างจึงมาเว้าเรื่องขี้เหงื่อโคซกเบิ่งคือมันจะเป็นเรื่องน้อยๆแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นหน้าที่รวมเป็นความรับผิดชอบของมดทุกคนที่จะได้ปลูกจิตสำนึกให้ลูกๆหลานๆฮู้จักทีมขี้เหงื่อให้เป็นทีเป็นบอลเพราะว่าผ่านมาก็มีได้เนาะทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกแล้วว่าช่วยกันถ้าว่าเห็นผู้ใดที่เอาขี้เหงื่อลักเอาขี้เหงื่อลดขี้เหงื่อกระตาขี้เหงื่อทงขี้เหงื่อไปทิ่มเนาะใส่ดินประวางมากมีในกรณีแบบนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขันบ้านก่อนก็ได้เพื่อนก็จะได้ดำเนินคดีได้มีการปรับใหม่อย่างดีได้ประวางอย่างเพื่อให้มดทุกคนนี่แหละได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่าให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีย้อนความมักง่ายย้อนความถือบ่าวบางคนคิดว่าอยากเสียค่าขี้เหงื่อเขาไปทิ่มบอลดินประวางบอลหกเฮือหน่อยนึงแล้วก็ไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดที่สุดแล้วก็บ่ควรปลูกฝังให้กับรุ่นลูกหลานๆเห็นแบบนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่บ่ดีฉะนั้นเขาต้องได้เก็บเมี่ยนมัดถ้าว่ายิ่งเป็นกันดีแยกขี้เหงื่อยิ่งดีเลยประเภทแก้วประเภทที่มันแหลมคมสิเนาะหรือว่าประเภทวัตถุเคมีหรือว่าวัตถุไวไฟเช่นว่ากระป๋องสเปรย์อย่างต่างๆถ้าเขาแยกแล้วเวลารถขี้เหงื่อเพิ่นมาเก็บไปนี่มันก็สิได้ง่ายในการทำลายหรือว่าแยกขี้เหงื่อออกเอาอันนี้เอามาว่าตลอดเพราะว่าก็มีเห็นเอิ้นว่าทั้งคนหักแพงเนาะทั้งรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยหรือว่ารุ่นน้องที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่กับเวียกงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่นะเรื่องของขี้เหงื่อนี่แหละเพิ่นว่าโคโซกได้มีโอกาสดำเนินรายการแล้วเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงแล้วอย่าลืมยกปัญหาขี้เหงื่อขึ้นมาเว้าในเด้อเพื่อเตือนใจให้หลายๆคนมีจิตสำนึกในการหักการทิ่มขี้เหงื่อหรือว่าหักความสะอาดไปน้ำกันเพื่อสภาพแวดล้อมเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ร่วมกันนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะรัฐบาลเองเป็นกระทรวงเสริมเรื่องของการนำไส้รถไฟฟ้าแล้วฉะนั้นเรื่องพลังงานเรื่องลดพรมลพิษทางอากาศนี่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอนาคตไปการนำไส้รถไฟฟ้าก็จะหลายขึ้นฉะนั้นควรมลพิษก็อาจจะลดน้อยถอยลงแต่ว่ายังมีอันอื่นที่เข้ามาทดแทนก็คือเรื่องของขี้เหงื่อทางเขาที่มดเป็นบอลเขายังทำลายสภาพแวดล้อมดีมันก็จะเสื่อมโทรมไปอนาคตเส้นเดียวกันเนาะก็จึงได้เอามาว่ามาเตือนใจให้มาทุกคนได้ร่วมกันในการหักความสะอาดไปพร้อมกันให้กับสุ่มค้ำควร5โสของนครหลวงวางออกเนาะตอนนี้พวกเฮาขอส่งมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมวลซึมตามแห้งใจกันก่อนตื่มอีกเอาเป็นจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะไอ้แสลงเพิ่นว่าหับสมอยู่ทาง USA เด้ออู้ตอนนี้เป็นเวลา 4:50 ตอนเช้าสบายดีตอนเช้าเด้อตื่นเช้าเนาะอาจจะมาออกกำลังกายบ่หรือว่าดื่มกาแฟแต่เช้าแล้วทักทายสบายดีมาทุกท่านเลยแหละที่เข้ามาในตอนนี้เอาเป็นว่าพวกเฮาไปฟังเสียงเพลงกันก่อนนึงเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของรายการ
1: สำหรับลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
0: การนี้โบทวงทันซ้ำเอาเป็นว่าพวกเขาจะเป็นการส่งท้ายเสียงเพลงปิดท้ายรายการให้แทนก็แล้วกันเนาะเป็นการส่งมอบเสียงเพลงพร้อมกับการกล่าวคำอำลาเมื่ออื่นพวกเขาจึงจะได้กลับมาพบกันใหม่มื้อนี้ขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วงพัฒนาหรือว่า JDB ขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับโคศกอนุรักษ์ที่อยู่กับรายการฮอบฮู้มื้ออื่นพวกเราจะกลับมาพบกันมื้อนี้ขอปิดท้ายด้วยเสียงเพลงบ้านแม่เฮาขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเด้อลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่อาเซียนตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ของลาวบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงสืบโตหัวมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนเวียดนามประสบกับสภาพอากาศร้อนแรงเฮ็ดให้การสมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายกว่า13ส่วนร้อยจีนจะส่งการช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานบางตอนว่าคณะกรรมการขันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนในขงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนปี2002มี5ประเทศสมาชิกอาเซียนคือราชอาณาจักรกัมพูชาลาวสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรไทยและเวียดนามปัจจุบันกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปราศจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมจะมีการรายงานปรึกษาลือและพิจารณาปัญหาต่างๆเสร็จทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงลายปี2017ปรึกษาลือขอบการหูมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงห่วมกับบรรดาคู่ห่วมพัฒนาคุณครัวพิจารณาและเป็นเอกภาพห่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาลืออยู่ในกองประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้โอกาสดังกล่าวทานสอนไซสีพันโดนได้มีคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนเป็นภัยคุ้มคูอยู่ในระดับภาคพื้นซึ่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวนานาพันธุ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการดังกล่าวการน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนซึ่งได้กำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ถึงยังใดก็ตามปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่ยังพึ่งพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจนก้าวไปถึงการแก้ไขได้อย่างขาดตัวฉะนั้นเฮียกห้องให้บรรดาท่านคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจะตั้งปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่ปราศจากหมอกควันในปี2030ลาวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อรับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสลายขึ้นกว่าปัจจุบันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
0: กองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตนแรงเมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านหองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงและผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งภาครัฐเทียบเท่าขั้นศูนย์กลางเข้าร่วมภายหลังสำเร็จกองประชุมท่านเคืองคำแก้วหนูจันทน์หองรัฐมนตรี ห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมครั้งนี้ว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นและพิจารณาในหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นสรุปเรื่องงานพ้นเด่น6เดือนต้นปีและแผนจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2026ของรัฐบาลทีละค่าการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสูงระยะ6เดือนท้ายปี2026ในนั้นโตการสรุปเวียกงานพ้นเด่น6เดือนต้นปีรัฐบาลได้สุ่มใส่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026และมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที177ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการทับท้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026มีผลสำเร็จหลายด้านเช่นทั่วประเทศสืบโตหักสาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยสามารถเก็บได้หับงบประมาณได้52ส่วนห้อยคงแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้34ส่วนห้อยคงแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาเซงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดี
2: ตัวประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าและนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการยังเข้มงวดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ 1,786 เรื่องจับผู้ถูกหาได้ 4,000 กับสหคนจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้20ครั้งกับผู้ถูกหาได้จำนวน 2,652 คนรวมมี14สัญชาติยึดของกลางได้หลายสมควรจับผู้ลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่12แขวงและอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบผู้กระทำผิด153คนซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 5% สามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 52% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 34% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบรรลุ5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับใส่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการคุ้มครองดึงดูดส่งเสริมการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาขัดเขินน้ำมันเสื้อไฟการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตะแสงและอื่นๆล้วนแต่มีความคืบหน้าดีเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปรากฏการเหยาะท่อในสังคมการหันเป็นทันสมัยยังซักซ่าการคุ้มครองโครงการขุดค้นแร่ธาตุการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการนำใช้ทรัพย์สินของรัฐอย่างฟุ่มเฟือยและการเคารพปฏิบัติกฎหมายระเบียบการและอื่น
0: ๆท่านเครื่องคำแก้วหนุจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนเวียกจุดสูง6เดือนท้ายปี2026รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องได้พร้อมกันแก้ไขปัญหาเคียงฮอนตามการสิ้นน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุธิสิบและในกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะให้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการหักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาอัตราแลกเปลี่ยนหับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆ
2: สุมใส่การทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เบียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองธนาชนบทและเขตห่างไก่ซอกหลีกเขตลอแหลมตามชายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการย่อท่อในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการกดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุมใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พร้อมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและปัญหาย่อท่ออื่นๆให้มีความคืบหน้าและลดลงให้ทุกภาคส่วนกล้าเตรียมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนหน้าเพื่อหักประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและกล้าเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเอาใจใส่สู่โซนเก็บรายรับงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายสุกยู่ส่งเสริมให้มีหัวหน่วยรายรับใหม่เพิ่มขึ้นสุกยู่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับคนขั้วปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและมีประสิทธิผลส่งเสริมการประยุทธ์ต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนขั้ววางมาตรการใหม่ให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้รัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประยุทธ์เส้นเริ่มจากการประหยัดนำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นส่งเสริมการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแห่งชาติสู่ซนสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าให้ได้ตามแผนการสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตที่มีท่าแห้งเป็นต้นเป็นเสบียงอาหารแนวพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งหับประกันด้านปริมาณคุณภาพและสามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่หับใส่ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เข้มแข็งโดยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทน้ำมันนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและดัดสมบริษัทน้ำเข้ารถที่มีจำนวนหลายให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมครัวเรือนติดตั้งพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาเรือนให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งหีบห้อนค้นคว้ารูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานโครงรางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมเดียวกันนี้การสืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุลักลอบขุดค้นคำตกคอนและการขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดและก็เข้มงวด
0: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน2ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตาเซงห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนคนขวาห่างดำรัสว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรโดยได้ชี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนแล้วนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลครั้งต่อไปในกองประชุมครั้งนี้ท่านสนใจศรีพันโดนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการให้แข็งแรงและได้รับผลดี
1: วันที่25มิถุนายนอยู่นครหลวงจันทน์ฐานทองสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเกากิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะหนึ่งในโอกาสมาเข้าห่วมกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ท่านทองสลิดมังโนเมฆมีคำเห็นว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ในครั้งนี้บ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่ได้รับการเอาใจใส่พัวพันสนิทแน่นและประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวระหว่างคณะกองเลขาของลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะผู้สอบของกองเลขาอาเซียนที่ได้มีความพยายามในการก้าเกียมความพร้อมหลายด้านเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้การเยี่ยมยามและเข้าร่วมของทานพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและมีความสำคัญหลายเป็นการสืบต่อจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในที่ได้ระบุอยู่ในกรอบอาเซียนซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นต้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และกองประชุมดังกล่าวลาวได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อความหมายมั่นสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนหัดแน่นการเสริมโยงเสริมจอดด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนหัดแน่นความแตกต่างด้านการพัฒนาและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนให้หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องสืบต่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับผู้หัวมือภายนอกเฮ็ดให้บทบาทสำคัญกลายเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงการสร้างความหัวมือภาคพื้นที่พร้อมผันแปรและบทบาทสำคัญของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวเติมว่ารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเวียกงานของประเทศและสิ่งสำคัญรัฐบาลลาวได้หับฮองเอายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติปี2026-2040ที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในมากผลที่สำคัญในการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2026-2035ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเสื่อมันว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทดระหว่างคณะก้าวเกียมกองประชุมของลาวและคณะกรรมการกองเลขาอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้การอำนวยสวยควบคุมบริหารของท่านเองจึงเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวได้รับมากผลสำเร็จตามคาดหมายในโอกาสนี้ท่านกาวกิมฮุนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทองสลิดมังโนเมฆพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมส่งเสริมอย่างสุดอกสุดใจต่อรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่มีความพยายามอย่างจริงจังและจัดตั้งการก้าวเกียมความพร้อมทุกๆด้านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้หลังจากท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุยห่วงเฟื่องรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามพร้อมด้วยคณะและต้อนรับท่านดาโตเซรีบาดูก้าโมฮัมหมัดลีซาดาโตปาดูก้าฮาจิโมฮัมหมัดยูโนสรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมและขนส่งแห่งบรูไนพร้อมด้วยคณะตามลำดับ
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดการมาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมวิทยาลัยคมนาคมตะเวนออกเฉียงใต้เซินตูแขวงเศษส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนรับรองผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนหาไส้เดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
3: ๆเวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัสจำนวน3ฉบับและบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สําเร็จการเซ็นบทบันทึกร่วมมือว่าด้วยการสั่งสูตรกฎกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตู แข็งอยู่ด้านสปอร์ตีนแต่สำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ถ้าแคบแข็งขมวนอาเซียนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อเสื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าเพนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
1: เมื่อบ่ดลมานี่อยู่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงหลวงพระบางท่านมลัยทองกุมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมโดยคณะได้เข้าพบปะและเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงหลวงพระบาง
4: การพบปะครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าภายในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการสุขโยวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งเพื่อห้องหับการห้างบริการนักท่องเที่ยวภายในแขวงโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ทานบุญเรือมณีวงศ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการลงเคลื่อนไหวสุขโยวิการของรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้พร้อมทางได้เสนอให้คณะการที่เกี่ยวข้องของแขวงสืบต่อประสานสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่ภายในแขวงโดยเน้นสร้างการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงลูกพะบางหากขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยืนยงตอนท้ายพิธีทางกระทรวงและแขวงได้ยืนยันที่จะหัวมือซืบต่อประสานสมทบยางกลมเกลียวเพื่อพันขยายมติกองประชุมยาครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและแผนพัฒนาคะแนนอุตสาหกรรมและการค้า5ปีให้ปรากฏผลเป็นจริงจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: บริเวณความกดอากาศต่ํายังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้ว ซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้าย4แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เราไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการสุ่มใช้ไฟฟ้าสูงสุด 58,456 เมกะวัตต์ในวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติทั่วประเทศจนเฮ็ดให้มีการสุ่มใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นเพิ่มขึ้นนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดว่าสภาพอากาศร้อนแห้งยังจะสืบต่อไปอีก2มื้อต่อหน้าโดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง35ถึง40องศาซึ่งควบคุมบรรดาแขวงภาคเหนือของประเทศนับตั้งแต่แขวงแทงหัวไปจนฮอดเมืองดานังรวมทั้งพื้นที่บางส่วนทางภาคกลางดังนั้นบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามจึงได้แจ้งการให้ประชาชนสุ่มใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่จําเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้26องศาหรือสูงกว่านั้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้าในเวลาที่บ่จําเป็นเพื่อลดพรระบบจ่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารัฐบาลจีนยินดีจะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงขนาด 7.2 ลิกเตอร์และอัปเตอร์โซขนาด 7.5 ลิกเตอร์ใกล้กับนครหลวงการกาศในตอนบ่ายวันที่24มิถุนายนเฮ็ดให้อาคารเฮือนซานของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายขณะเดียวกันมีหลายประเทศเช่นเบราซิลเอกวาดอร์และเม็กซิกกำลังประเมินสถานการณ์ความเสียหายในนครหลวงการกาศและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายรวมถึงยาปิ่นปวดพยาธิและสิ่งของจำเป็นไปยังนครหลวงการากัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อง

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมื้อเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังเดียกเพลงมาพบกันอีกแล้วกับรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าอยู่ในลาวนอกจากนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็กลัวตัวแบบสลับสับเปลี่ยน
1: ทำอิฐในรายการจะให้ท่านมาฟัง
2: วัดพระบาทพ้นสันมรดกที่ติดพันกับวิถีชีวิตของประชาชนวัดพระบาทพลสันมีความหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมมาแต่ดนนานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลาวประดาเผ่าและเป็นบ่อนเคารพบูชากราบไหว้ซึ่งวัดพระธาตุพระบาทตั้งอยู่แคมทางเลข13ไต้เป็นเส้นทางผ่านเหนือใต้ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเขตทงเพียงตามแม่น้ำห้าสายคือแม่น้ำโขงน้ำเงียบน้ำสันน้ำสาและน้ำกระดิ่งเพิ่นได้พบเห็นซากเมืองบูฮานอยู่หลายแห่งซึ่งเป็นบนชุมชนหนาแน่นตั้งบ้านเฮือนอยู่อาศัยทำมาหากินมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติของทงเพียงตามแม่น้ำแต่ละสายกลายเป็นแหล่งอริยธรรมเจริญหุ่งเฮืองมาแต่สมัยอาณาจักรสีโคตบองจนมาฮอดอาณาจักรลานซ่างเพิ่นได้พบเห็นซากเมืองบูฮานต่างๆเช่นเมืองโพนจิกเวียงวาเมืองเสียงสาเมืองพะน้ำหุงเมืองเนียกเมืองเวียงสุรินดังนั้นเป็นต้นเมืองโพนจิกเวียงวาตั้งอยู่ระหว่างท่าพ้นสันเขตเดียวกับวัดพระบาทเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความศิวิไลแห่งหนึ่งที่บุทันได้ขุดค้นทางบูฮานวิทยาแต่เขตดังกล่าวสร้างตั้งเป็นนครรัฐในสมัยอาณาจักรสิโคตตะบองเคียงคู่กับเมืองพะน้ำหุงเมืองสิโคตพระธาตุพนมพระธาตุอีหังเมืองสาเกตส่วนตานซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งพระธาตุโพนแขวงสวรรณเขตในปัจจุบันบริเวณ

ธาตุหัวเนาไปประดิษฐานไว้ที่ภูหลวงหรือว่าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สร้างฝาอุโมงค์ไว้ทั้ง4ด้านด้านละ5วาหน้า2วาสูง4วา3โศกพระธาตุบนลมมะศีลกธาตุป่าเท่าขัวไปประดิษฐานไว้ที่เมืองล่าหนองคายสร้างเป็นอุโมงค์กว้างด้านละ2วา2โศกสูง3วาและพระบรมมศีลิกธาตุแขวฟางไปประดิษฐานไว้ที่โพนจิกเวียงงัวคือวัดพระบาทพร้อมเดียวกับมือสร้างพระธาตุพนมพระธาตุอีหังพระธาตุโพนและพระธาตุซึ่งคุมเขตโพนจิกเวียงงัวเป็นเขตของเมืองสุวรรณภูมิในสมัยพุทธกาลแล้วกลายเป็นเขตแดนของอาณาจักรล้านสร้างประมาณ650-700ปีผ่านมามีเจ้าศรัทธาตระกูลหนึ่งจากเมืองเวียงจันทน์มาค้นพบเห็นห้อยพระบาทที่มีเสาไม้แก่นล้มทับพร้อมทางก้นหินน้ำนอก็เป็นฝาสะสายอยู่บนนั้นจึงพากันเลิกออกทำความสะอาดแล้วเห็นห้อยตีนพระบาทกว้าง1เมตร20เซนยาว2เมตร40เซนและลึกเกือบครึ่งเมตรซึ่งเข้าใจว่าแม่นซากห่อกว่ำห้อยพระบาทหลังเก่าสร้างมาดนนานปานใดแล้วนั่นบ่มีไผฮู้แต่เบิ่งตามก้นหินนำนอแล้วอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเพิ่นสร้างวัดภูจำปาสักศตวรรษที่6บริเวณวัดพระบาทกวมเอาพลานหินธรรมชาติ 1,200 เฮกตาร์ซึ่งเริ่มสร้างมาแต่ปีพ.ศ. 902สันนิษฐานอยู่สิมห้างและซากอุโมงค์กวมห้อยพระบาทในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากหนองคันเท่ผีเสื้อน้ำหรือภูเขาหลวงหรือว่าบนพระธาตุหลวงเวียงจันทน์มาตามแคมแม่น้ำคงผักเซาอยู่โพนจิกเวียงงัวพญานาคสองตนได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงโพนจิกเวียงงัวก็มีความเลื่อมใสศรัทธาออกมาต้อนรับและกราบไหว้พระพุทธเจ้าให้ผักเซาสันเพนอยู่ที่นี่แต่ว่าบริเวณสถานที่ดังกล่าวล้วนแต่แมนบ่อนฝังศพของคนพญานาคทั้งสองจึงได้กวดเอาดินหินทรายคูขึ้นให้เป็นโพนสูงใหญ่เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้นั่งสันเพนอยู่ถึงโจมโพนสันจึงเห็นว่าโพนสันพญานาคทั้งสองที่มีจิตใจศรัทธาพุทธศาสนาได้ทูลขอเอาห้อยพระบาทนำพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาจึงได้เหยียบห้อยพระบาทไหว้พลานหินบริเวณบนตั้งวัดพระบาทอยู่ในปัจจุบันนี้จึงได้เอิ้นกันว่าวัดพระบาทพ้นสันสืบโตกันมาไปเคียงคู่กับอริยธรรมแห่งโพนจิกเวียงงัวในสมัยนั้นมโหสถปัจจุบันเพิ่นได้ค้นพบเห็นวัตถุโบราณพระพุทธรูปที่เก่าแก่จำนวนหลายเซนพระพุทธรูปคำทองและเงิน138องค์และบ้านผาปงในปี2011ข้องทองสี่หน่วยซึ่งสิงแสง25อันที่บ้านนาปี2014ห้อยพระบาทที่ภูสแนนบ้านนาไซปี2008พระพุทธรูปคำที่ศักดิ์สิทธิ์11องค์ประชาชนได้มาจากภูเขาควายแล้วมาช่วยพระอาจารย์สีทัศน์ในระยะโกสางพระธาตุในปี1973และแห่งอื่นๆตามกันสันนิษฐานของวิสาการกรมมรดกว่าพลจิกเวียงงัวแม่นเมืองลาวบูฮานที่มีความหุ่งเหงังทางพุทธศาสนามาแต่สมัยอาณาจักรสีโคตตะบองปัจจุบันคุณค่าและความสำคัญของวัดพระบาทพ้นสันยังอยู่คู่กับประชาชนลาวบดาเภาได้สืบทอดกันมาบ่เคยปะทิมที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แม่นวัดพระบาทพ้นสันมรดกที่ติดพันกับวิถีชีวิตของประชาชนลาว

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทําในสิทธิบดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหั่งมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไผล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
4: ประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของชนเผ่าโลโลนำเสนอท่านฟังส ซุนเผ่าโลโลแมนซุนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้ามีประวัติความเป็นมาถือว่าสลับซับซ้อนพอสมควรโดยเผ่าโลโลนี้มีการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนโดยแมนดีเบอร์เป็นผู้นำพาขบวนเคลื่อนย้ายจากแขวงยูนานและบรรดาแขวงต่างๆลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองยอดอู่แขวงพงศลีเป็นเวลาดนนานประมาณห้อยกว่าปีมาแล้วการดำรงชีวิตประกอบอาชีพของเขาเจ้าในเมื่อก่อนแมนได้ติดพันกับการเฮ็ดไห้ปลูกเขาเจ้าเพื่อไว้กินภายในครอบครัวแต่มาฮอดปัจจุบันแมนได้หันลงมาเฮ็ดนาปลูกเขาเจ้าเป็นต้นโตถัดลงมาก็แมนการเฮ็ดสวนปลูกผักนานาชนิดปลูกกล้วยอ้อยมักแตงและต้นไม้กินมากยาวนานพวกเพียงเท่านั้นเขาเจ้ายังมีมูลเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นหัวควายม้าหมูและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆเพื่อเป็นอาหารหับไส้ในงานพิธีกรรมต่างๆและขายออกจำนวนหนึ่งสำหรับแม่ยิงของซุนเผาโลโลนี่ส่วนหลายแมนติดพันกับการหยิบปักทักแซวตำหูกเท้าใหม่เพื่อเฮ็ดเป็นเครื่องนุ่งห่มหับไส้ภายในครอบครัวส่วนผู้ชายแมนมีความสำนิสำนานในการเฮ็ดหัตถกรรมจักสานเฮ็ดเป็นเครื่องไส้ซอยในครอบครัวและอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นสร้างตีเล็กเพื่อเฮ็ดเครื่องมือหับไส้การผลิตการตั้งเฮือนแมนนิยมแบบเป็นเฮือนติดดินยาวแล้วแบ่งออกเป็นสองห้องขนานกันตามลวงยาวซึ่งห้องหนึ่งเฮ็ดเป็นห้องวางเตียงนอนเพื่อรับแขกและบ่อนตั้งคกมองเพื่อตำเข้าและอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแมนแบ่งออกเป็นหลายห้องน้อยเพื่อแบ่งกันนอนของแต่ละคนในครอบครัวซุนเผ่าโลโลมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องเอี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำซุนเผ่าของตนเองคือผู้ซ้ายนุ่งสูงฝ่ายสีดำขาใหญ่ใส่ผ้าดำพันตีนผมนุ่งเสื้อฝ้ายแขนยาวคอมนเอาขี้คังย่อมแค้วให้แดงและจงผมยาวแล้วเปียเป็นสายเดียวเขียนหัวส่วนผู้หญิงแมนนุ่งทรงสีดำหัวกว้างขาลีบมีผ้าเขียนเอวนุ่งเสื้อฝ้ายแขนยาวหลายสีประดับเอียงด้วยหมากปัดใส่กระดุมใส่ปอกแขนบองหูใส่ตั้งที่เฮ็ดด้วยวัตถุมีค่าอื่นๆถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าได้ยกย้ายมาอยู่ประเทศลาวเฮาเป็นเวลาดนนานแล้วก็ตามแต่เขาเจ้ายังรักษาฮีตของประเพณีของเขาเจ้าไว้ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้มีความเชื่อว่าค่ายคือกับวัฒนธรรมซุนเผ่าหมวดภาษาจีนติเบตเขาลุกบูชาผีพ่อผีแม่ผีบรรพบุรุษผีเฮือนผีเมืองซึ่งเสือว่าเป็นผู้ปกปักรักษามวลมนุษย์นงนี้เขาเจ้ายังเสือถือผีกุกไม้ใหญ่ผีห้วยหองของบึงผีผู้ผ่าปลาดุงผีตายหุงและอื่นๆในฮอบเวียนหนึ่งปีเขาเจ้าจะจัดงานบุญสองครั้งคือบุญกินเจียงใหญ่จัดขึ้นในเดือนสองและบุญกินเจียงน้อยจัดขึ้นในเดือนสามมือขึ้น15คำอันนั้นก็แมนประวัติความเป็นมาและวิธีการดำรงชีวิตของซุนเผ่าโลโล

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญหูเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวมาตั้งแต่ต้นมาเบิ่งเวลาทางรายการก็เหลือบ่หลายมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านนั้นจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่96ออกข้างวันที่26เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดเขาเห็นเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวาดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองพับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนเลือกซื้อหาหมายเลขมูลค่า1เพชรกีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1ต้องถือหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกหมุนขารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถือรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 5,263,158 กี่รางวัลที่3ต้องถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 210,527 กี่รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กี่และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ 10,506,316 กี่นอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านค้นขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป545ด้วยความสมัครใจในการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาแต่ละครั้งแมนได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีซัพพอร์ตค่าขายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักได้คัดเลือกรายบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและนำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทพร้อมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานข้าวสารในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10ในบานซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลและให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยันอารมณ์ของผู้ที่มาเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทเทศมาทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสั่งไล่หักของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดพุ่งเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งเพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการไปกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาโซบอนห้องรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หางหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางในเราสามชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยุอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเต้นไว้ที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักผ่านที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาแบบหน่วยทุนคิดหนึ่งของรัฐซึ่งมีพลังบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในข้างที่2การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบฐานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลขวายพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในครั้งที่4การดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาต่อยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับต่อมุขประมาณของรัฐเขียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแนนได้หับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเปรียบสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาลได้ตกลงมาสู่บนรองรับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนักคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนรองรับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลนั้นได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาประจำงวดที่96ออกครั้งวันที่26เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเลขสองตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดผลการออกได้รางวัลเลขหกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกได้รางวัลสลักพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกได้รางวัลออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มส่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลตัวจริงสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข8หมายเลข8รางวัลที่2ถูก4หมายเลขรางวัลละ 5,263,158 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6รางวัลที่3ถูก3หมายเลขรางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข14หมายเลข14รางวัลที่4ถูก2หมายเลขรางวัลละ 21,053 กีบ

0: หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38และรางวัลพิเศษทุก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้าน 516,316 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกได้รางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่96ออกข้างวันที่26เดือนมิถุนาปี2566เลขครบโตได้แก่หมายเลข651577 651577เลขหาโตได้แก่หมายเลข51577 51577เลขซีโตได้แก่หมายเลข1577 1577เลข3ตัวได้แก่หมายเลข577 577เลข2ตัวได้แก่หมายเลข77 77และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข8หมายเลข6หมายเลข14หมายเลข38หมายเลข26ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะ

0: วันนี้แล้วแต่เพลงดังกล่าวก็แม่นเพลงที่ได้พรรณนาถึงความสวยงามของเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ําเซโดนซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านลงมาสู่แม่น้ําของอยู่นครปักเซหรือแขวงจำปาสักพอคิดออกได้บ่ว่าเพลงนั้นชื่อแนวใดหากคิดบ่พอตอนนี้ทางรายการจะบอกว่าเมืองที่เฮาจะก้าวถึงเพลงที่เฮาจะก้าวฮอดนั้นเป็นเมืองที่มีความหมายว่าเมืองแห่งต้นหังหรือบอนที่เต็มไปด้วยต้นไม้หัง
1: ต้นไม้หังในภาษาปาลีเอิ้นว่าสาละซึ่งในภาษาสันสกฤตก็เอิ้นคือกันหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่คนลาวเอิ้นว่าต้นหังซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ใบหน้าดกหนาและให้ห่มเงาได้ดีส่วนคำว่าวันในภาษาบาลีสันสกฤตมีความหมายว่าป่าหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ดกหนาดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วสาละวันจึงแปลว่าป่าที่เต็มไปด้วยต้นหังหรือเมืองแห่งต้นไม้หังซึ่งซื้อนี่บ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เดิมของพื้นที่แห่งนี้ที่เคยมีต้นหังขึ้นอยู่อย่างดกหนาปัจจุบันเฮาเอิ้นว่าเมืองสาละวันซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานในนั้นแม่นประวัติแห่งการต่อสู้ของบรรพบุรุษเพลงทวิตจากรายการมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงจากการประพันธ์ของอาจารย์บุญเกิดสมุนทาอุดรวงศ์ศรีห้องในเพลงที่มีชื่อว่าสาละวันลำลึก

0: ท่านที่เคารพถึงเมียนวาเมืองสารวันก่อนนี้จะมีประวัติศาสตร์ผ่านสงครามโดยเฉพาะในระยะเกิดสงครามนั้นเป็นเวลาที่มีการสร้างเส้นทางโฮจิมินห์ตัดผ่านเขตผู้ดอยทางทิศตะวันออกของแขวงสารวันเฮ็ดให้พื้นที่นี้เป็นเป้าหมายในการทิ่มระเบิดยางหุ่นแหงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาวเมืองสารวันก็ได้รับความเสียหายอย่างนักหน่วงจากสงครามทำลายยางกาวอย่างยาวนาน
1: ภายหลังที่สปป.ลาวได้รับการปลดปล่อยในปี1975เมืองสารวันได้เริ่มฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้กำลังมุ่งเน้นใส่การพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่เมืองสารวันนี้เป็นเมืองเอกของแขวงสารวัน
0: แขวงสารวันเป็นแขวงหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจพวมขยายตัวและก็มีหลายเผ่าชนหลากหลายทางด้านฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมและก็มีทํานองของการเสพการห้องและการขับลําที่หลากหลายและก็ม่วนซื่นอีกเช่นว่าลําสารวันลําคงเซโดนลําโพไทยลําตะลีม่อนลํากะเลยและอื่นๆในการขับลำต่างๆก็มีความมวลซื่นอ่อนซอนที่แตกต่างกันไปตามจุดพิเศษของแต่ละชนเผ่าแต่ขับลำที่โดดเด่นก่อนมูและก็มีค่านิยมสูงก่อนมูและก็แพร่กว้างไปในแขวงไปในทั่วประเทศและต่างประเทศนั้นก็เป็นลำสารวัน
1: ต่อไปนี้รายการจะขอนำเสนอให้ทานได้พูดจากเมืองโค้งไสโดนซึ่งเป็นหนึ่งใน8เมืองของแขวงสารวันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแขวงและติดกับเมืองสารวันเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวเนื่องจากมีพื้นที่5เพียงและมีแม่น้ำเซโดนไหลผ่านซึ่งเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตกสิกรรมลำโค้งเซโดนเป็นศิลปะการขับลำพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีความมวลซื่นและเนื้อเพลงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนี้และสินค้าที่เด่นมีชื่อเสียงของเมืองที่คนฮู้จักดีก็คือเหล่าขาวเมืองคงซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงสารวัน
0: เมื่อเว้าถึงคงเซโดนแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนคงคิดถึงเพลงดังอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาในปีค.ศ. 1970ผู้ที่ให้เนื้อห้องและทำนองหรือว่าเป็นผู้ที่ประพันธ์ประดิษฐ์แต่งนั้นแมนผมมะพิมมาสอนส่วนนักห้องต้นฉบับแมนนางมริจันทร์สุขเทพสุวรรณในเพลงที่มีชื่อว่าคงเซโดนที่หักแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนี้บ่ค่อยดีผู้ดำเนินรายการก็เลยขอนำเอาเพลงที่มีนักห้องคนอื่นมาห้องใหม่ก็เป็นเพลงคงเซโดนที่ฮักนี่แหละจากการขับห้องของติงน้อยพลอยไผ่ลิง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแพงในตอนท้ายรายการสําหรับมื้อนี้ขอเอาบางสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงดังมาเว้าสู่ฟังบางเทื่อมันอาจซวยให้ผู้มักแต่งเพลงห้องเพลงได้นําเอาไปสมเทียบใส่ตนเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าย้อนว่ากว่าเพลงหนึ่งจะดังขึ้นมาได้ต้องมีหลายปัจจัยประกอบเข้ากันทั้งด้านศิลปะเทคนิคและการตลาดมันบ่แม่นเพียงแต่เรื่องของโชคช่วงเท่านั้นเป็นต้นแมนเนื้อเพลงและดนตรีที่ถูกใจอันนี้มันแมนส่วนที่ของเพลงที่ติดหูฟังง่ายและคนจื้อจําได้ทันทีอาจจะรวมเอาท่อนห้องซ้ําที่โดดเด่นท่อนดนตรีสั้นๆหรือบางครั้งก็เป็นเพียงเสียงทํานองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเพลงนั้น
1: นอกนี้แล้วทำนองเพลงที่ฟังง่ายและมวนซื่นจะช่วยให้คนนั้นจื้อเพลงนั้นได้ไวทำนองที่ดีจะเฮ็ดให้คนอยากฮ้องตามและรู้สึกอยากฟังซ้ำๆส่วนเรื่องของเพลงเนื้อในเพลงก็ต้องเข้าถึงคนได้ง่ายการใส่รูปการประพันธ์แบบเล่าเรื่องก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีเพลงที่โด่งดังส่วนใหญ่จะมีเนื้อในที่เล่าถึงเรื่องเพื่อสร้างอารมณ์และสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความผิดหวังการต่อสู้หรือการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ว่าการใช้ภาษาก็ต้องง่ายๆใช้ภาษาธรรมดาบ่ซับซ้อนและสามารถสื่อสารความหมายโดยตรงได้ก็จะช่วยเฮ็ดให้เพลงนั้นเข้าถึงคนผู้ฟังนี่ได้ง่ายขึ้น
0: ประการหนึ่งที่สำคัญแมนคุณภาพเสียงถ้าเสียงดีมีการบันทึกเสียงที่ชัดเจนคุณภาพสูงและมีการจัดวางดนตรีที่ดีจะเฮ็ดให้เพลงมีความเป็นมืออาชีพและฟังได้สบายเพราะความนิยมของกลุ่มคนต่อแนวดนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันการสร้างเพลงให้อยู่ในแนวที่กำลังมาแฮงหรือกำลังเป็นที่สนใจของตลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญย้อนการโฆษณาต้องเข้าใจว่าเพลงจะดีปานใดถ้าบ่มีคนได้ยินก็บ่มีทางดังฉะนั้นการโฆษณาผ่านวิทยุโทรทัศน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันหลายเพลงที่ดังขึ้นมาได้ย้อนการกระตุ้นให้มันกลายเป็นกระแสไวรัสในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok YouTube Facebook หรือ Instagram Reels นั่นจะเฮ็ดให้คนมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ฮู้จักในวงกว้าง
1: รวมผมแล้วสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงหนึ่งจะดังได้นั่นก็ต้องมีทางศิลปะการแต่งที่ดีความสามารถของนักร้องและก็มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมจึงจะเฮ็ดให้เพลงนั้นเข้าอยู่ในหมักหัวใจหรือว่าถูกหูต้องหัวใจของคนได้อย่างกว้างขวางมาฟังเพลงอีกเพลงนึงเพลงนี้ก็เคยดังในอดีตมาแล้วเป็นเพลงที่ติดพันกับชีวิตทหารมีผู้ใดได้บ่ที่ฮู้จักน้ำเซวันเพราะว่าน้ำเซวันนี่หลายคนก็งงผู้ดำเนินรายการก็งงว่าน้ำสายนี่มันอยู่ทางใดวะเพราะว่าเคยได้ยินเพลงที่กล่าวถึงแต่ก็บ่ได้ยินว่ามันอยู่แขวงใดก็เลยไปซอกหาความจริงแล้วแม่น้ำเซวันนี่เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านแขวงสารวันทางภาคใต้ของประเทศลาวแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดจากสายภูหลวงบริเวณชายแดนลาวเวียดนามแล้วก็ไหลลงมาทางทิศตะวันตกเพื่อบรรจบกับแม่น้ำเซกองเพลงห้องต่อไปนี่คือเพลงข้างหนึ่งทีฟังเซวันเนื้อห้องและทำนองรัวผู้แต่งเมนสอแสงสิริวันเพิ่นแต่งขึ้นในปี1963นักห้องต้นฉบับเมนสุมุนทาสิริมโนธรรมแต่ว่าน่าเสียดายย้อนว่ามันหลายปีเสียงของเพลงดังกล่าวจึงบ่แจ่มแจ้งเพลงนี้เดิมทีเป็นเพลงซ่าแต่ว่าหลายคนก็ไปห้องแล้วก็จักจังหวะไปบางคนก็เสพไว้บางคนก็ยังเสพซ่าแต่ว่าเพลงอันที่ผู้ดำเนินรายการจะเปิดสู่ฟังนี้แม่นจังหวะ3ซ่ามาเปิดสู่ฟังจากการห้องของกิตติญาวิเวกใส่ซิทธิเดชมวนๆนำกันซะก่อน

คำที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่อาเซียนที่ราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ของลาวบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงสืบโตหัวมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนเวียดนามประสบกับสภาพอากาศร้อนแรงเหตุให้การส่งใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายกว่า13ส่วนร้อยจีนจะส่งการช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหุนแหงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมคณะกรรมการคันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานบางตอนว่าคณะกรรมการขันรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนปี2002มี5ประเทศสมาชิกอาเซียนคือราชอาณาจักรกัมพูชาลาวสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรไทยและเวียดนามปัจจุบันกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนในการคุ้มครองที่ดินที่ปราศจากหมอกควันและโครงการอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมจะมีการรายงานปรึกษาลือและพิจารณาปัญหาต่างๆเช่นทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงหลายปี2017ปรึกษาลือขอบการหัวมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำของห่วมกับบรรดาคู่ห่วมพัฒนาคุณควรพิจารณาและเป็นเอกภาพห่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาลืออยู่ในกองประชุมหลัดภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้โอกาสดังกล่าวท่านสอนไซสีพันโดนได้มีคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนเป็นภัยคุ้มคูอยู่ในระดับภาคพื้นซึ่งได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวนานาพันธุ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการดังกล่าวการน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนซึ่งได้กำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันอย่างชัดเจนแต่ถึงยังได้ก็ตามปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายเดนยังเป็นสิ่งท้าทายเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่ยังพึ่งพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจนก้าวไปถึงการแก้ไขได้อย่างขาดตัวฉะนั้นเรียกร้องให้บรรดาท่านคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจะตั้งปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนที่ปราศจากหมอกควันในปี2030ลาวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อรับประกันให้อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสลายขึ้นกว่าปัจจุบันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริงวันที่25มิถุนายนอยู่นครหลวงจันทน์ทานทองสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานเกาคิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยคณะหนึ่งในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ ท่านทองสลิดมังโนเมกมีคำเห็นว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ในครั้งนี้บ่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบ่ได้รับการเอาใจใส่พัวพันสนิทแน่นและประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวระหว่างคณะกองเลขาของลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะผู้สอบของกองเลขาอาเซียนที่ได้มีความพยายามในการก้าเกียมความพร้อมหลายด้านเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้การเยี่ยมยามและเข้าร่วมของทานพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและมีความสำคัญหลายเป็นการสืบต่อจะตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในที่ได้ระบุอยู่ในกรอบอาเซียนซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นต้นกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และกองประชุมดังกล่าวลาวได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อความหมายมั่นสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนหัดแน่นการเสริมโยงเสริมจอดด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนหัดแน่นความแตกตูนด้านการพัฒนาและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนให้หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องสืบต่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือกับผู้หัวมือภายนอกเฮ็ดให้บทบาทสำคัญกลายเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงการสร้างความหัวมือภาคพื้นที่พร้อมผันแปรและบทบาทสำคัญของอาเซียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวตื่มว่ารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นใจกลางในการขับเคลื่อนเวียกงานของประเทศและสิ่งสำคัญรัฐบาลลาวได้หับพองเอายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติปี 2026-2040 ที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในมากผลที่สำคัญในการริเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2026-2035ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเสื่อมันว่ากองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแท้ระหว่างคณะก้าวเกียมกองประชุมของลาวและคณะกรรมการกองเลขาอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้การอำนวยสวยควบคุมบริหารของท่านเองจึงเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวได้รับมากผลสำเร็จตามคาดหมายในโอกาสนี้ท่านกาวกิมฮุนได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทองสลิดมังโนเมกพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมสมเสืออย่างสุดอกสุดใจต่อรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่มีความพยายามอย่างจริงจังและจัดตั้งการก้าวเกียมความพร้อมทุกๆด้านอย่างรอบคอบเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้หลังจากท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุยห่วงเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามพร้อมด้วยคณะและต้อนรับท่านดาโตเซรีบาดูก้าโมฮัมหมัดลีซาดาโตปาดูก้าฮาจิโมฮัมหมัดยูโนสรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมและขนส่งแห่งบรูไนพร้อมด้วยคณะตามลำดับ
0: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของลาวระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมวิทยาลัยคมนาคมตะเวนออกเฉียงใต้สันตูแขวงเศษส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาเขกแขวงขมวนหาไซเดนแล้วเวียดนามยาว147กิโลเมตรและอื่น
2: ๆเวียกงานทางรถไฟแล้วใจใส่ในการสร้างนิติกรรมประคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัดจำนวน3ฉบับและบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สําเร็จการเซ็นบทบันทึกร่วมมือว่าโดยการสั่งสูตรกับกรรมการเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตู แข็งอยู่ด้านสปอร์จีนแต่สำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคกแข็งขมวนมาเซเดนลาวเวียดนามผมยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่1
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่ทรงเพื่อเสริมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าเพนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยว่าระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการสุ่มใช้ไฟฟ้าสูงสุด 58,456 เมกะวัตต์ในวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติทั่วประเทศจนเฮ็ดให้มีการสุ่มใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เฮ็ดความเย็นเพิ่มขึ้นนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดว่าสภาพอากาศร้อนแห้งยังจะสืบต่อไปอีก2มื้อต่อหน้าโดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง35ถึง40องศาซึ่งควบคุมบรรดาแขวงภาคเหนือของประเทศนับตั้งแต่แขวงแทงหัวไปจนฮอดเมืองดานังรวมทั้งพื้นที่บางส่วนทางภาคกลางดังนั้นบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามจึงได้แจ้งการให้ประชาชนสุ่มใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่จำเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้26องศาหรือสูงกว่านั้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาใช้ไฟฟ้าในเวลาที่บ่จำเป็นเพื่อลดพรระบบจ่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการในเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารัฐบาลจีนยินดีจะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงขนาด 7.2 ลิกเตอร์และอัปเตอร์โซขนาด 7.5 ลิกเตอร์ใกล้กับนครหลวงกาลากัดในตอนบ่ายวันที่24มิถุนายนนี้เฮ็ดให้อาคารเฮือนซานของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายขณะเดียวกันมีหลายประเทศเช่นบราซิลเอกวาดอร์และเม็กซิกกำลังประเมินสถานการณ์ความเสียหายในนครหลวงกาลากัดและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายรวมถึงยาปิ่นปัวพยาธิและสิ่งของจำเป็นไปยังนครหลวงการากัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สำนึกดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้กับเพื่อนในรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทกลอนพร้อมด้วยเสียงเพลงห้องมาสร้างข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการของพวกเขาได้รับฟังเอาหากว่าท่านรับฟังรายการนี้แล้วอยากจะประกอบส่วนอยากจะตำหนิติชมเชิญส่งผลงานของท่านถึงรายการของพวกเขาได้เนาะยินดีที่จะนำเอาผลงานของท่านเพื่อมาเสนอเพื่อประกอบส่วนมวลสื่อให้กับเพื่อนมีรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศบ่เว้าหลายยายห่างขอนำเสนอบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้จากโอทองคำอินซูขอมอบเป็นความสุขมิซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าคอยน้อง

ปเถียงนกไตเฮียงเคียงคอนวอนหวานขานกองมองเบิ่งไปในด้านลานเพียงเฮียงป่าหวายย่างมาพาคามยามค่ายบ่ายแรงใจเหงาแหงแหงคอยมอยส่องมองหานั่งเถียงนาตามองส่องทางนางเลื่อยเอื้อยอยู่เสาเหงาเฟ้อละเมอนำตาหลิงลำสาวคำนางห่างอ้ายสายจ้องส่องทางนางบ่แวแวบ้านนานลวงทวงหาจังหวาไปทางใดบ่อนไก่เกินกำอ้ายฝากคำนำท่วงหวงดุนจนลอยปล่อยมานานผ่านพ้นวนวุ่นคุ้นใจให้สาวนางต่างบ้านฐานทินดินนามาห่วมวาจาไขไฟเหียงเคียงคางทรายนี่ยังหวังพ่อรอนางคืนตาวสาวบ้านนาอย่าได้ไปลี่ขี่คอยคำเอ๋ยเฮาเอ๋ยไว้ใจจือคือหลังบ่หนอยังบ่ทันผันผวนหวนเฮเวเลี้ยวอ้ายยังเที่ยวเหลี่ยวจ้องคองนางอยู่กลางทงขออนงจง

เอาบทกลอนทำอิฐผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะจากโอทองคำอินซูเพื่อนให้สวาคอยน้องคืนนาเอาตอนนี้เงาแหงเด้อว่าสันทุกมือทุกวันกะได้แต่ของคอยจอบจองมองหาเพื่อนว่าเอาไปอยู่ทางใดกะกลับมาเด้อบ้านนาอย่างคอยมาห่วมเฮียงเคียงกันสร้างชาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ากลัวแต่หลังเพื่อนว่าซะเนาะเอาก็ฝากฝากให้เด้อผู้ที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนจะไปเลยไปลำยามใดเวลาว่างหรือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียกงานก็กลับคืนมายามบ้านเด้อเนาะหรือว่าส่งข่าวมากันยังดีนะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนนี้เป็นผลงานการเขียนของผู้ที่มีนามว่าพิมมะวันขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วมีแต่ความสุขดีตลอดไปบทกลอนเสื่อ

านพบปนจบเขียนใจขาดงามแวววาดปาดยิ้มจิ้มหัวใจเคยพบผ่านผ่านพ่อบ่มีไผงามบาดใจบาดตาพาให้คิดงามหอยยิ้มแสนหวานประสานสมทิ้งกลมกลมอมอ้อมพร้อมสถิตมีน้ำใจโอบอ้อมถนอมมิตรมีความคิดไก่ก้วงห่วงประสาเทพองค์ใดส่งนางลงมาเกิดสร้างประเสริฐเลิศคนงามนักหนาสายทั้งหลายหมายจ้องจองโสภางามติดตาฝังใจในดวงจิตทุกวันคืนไฟฝันไว้ครอบครองจิตหมายปองอนงหลงหลับไหลเฝ้าห่วงหาหน้ามนพ้นขู่ใจในหรือไทยสายนี้มีเพียงนาง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนที่มีชื่อว่ายิ้มนางเป็นผลงานการเขียนของคิมมะวันได้พบได้พ่อโอ้ยแสนที่งดงามยามยิ้มแห้งบาดตาบาดใจว่าสันกินขาดเลยเพื่อนว่าเอาได้พบได้เห็นได้พบพ่อหอยยิ้มที่แสนหวานมาประสานกลมเกลียวให้ใจดวงนี้คิดฮอดคิดถึงแล้วก็ฝันไฟคิดฮอดตลอดเวลาว่าสันเนาะเทพองค์ใดเด้ทรงมาเกิดทรงมาสร้างว่ามางดงามแท้ๆเป็นว่าเนาะเป็นสิแหละเห็นคนงามเห็นแล้วก็แม่นยับตากินใจไปทางใดก็ยังคิดฮอดและคิดถึงอยู่เนาะเอามาเข้าสู่บทกลอนต่อไปจากต่อสวรรค์เพิ่นขอมอบบทกลอนเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนชื่อว่าใจเศร้า

เอ็นกายเหนาหนังหนึ่งแนมทงนาทมเข้าในนาพวมเหลืองก่อกลุ่มห่วงกลมล้มผัดโซยสูนต้องตีต่ำห่วงต่ำสั่มแสน้ำภูมิพื้นแทนผืนสาลิกาเจิดเจยเวียนเวินวนวีนนั่นเนืองนองส่งเสียงสูนเสียงเอียงน้อยลงง่อยไม่ตัวเดียวโดดเดียวคอยขู่ห้องมาใกล้หมอกายทรายนี่หวังห่วมน้องมาขู่เคียงกายเข้าในนาแสนงามสวยทรายสู่สวนยับหมัดปลายฝนเข้ากำฝันสีปันโยกไงกันกับเปล่าอายจ่าจ้อยอินอ้อยแสงตะเวนคำค่อยบังเบียงพาเบียงเท้าหนังซึ่งใจวอยมือมองมามองห่มต้องเห่าสองส้นฝนหำ

เป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงฮ้องพร้อมบทกลอนที่มีชื่อว่าหัวใจเศร้าเป็นว่าหัวใจแสนโศกเศร้าอยู่เปี่ยวเอกาว่าซั่นคิดฮอดไผผู้หนึ่ง

ไปอยู่ทางใดว่าซั่นไปอยู่ทางใดก็มาร่วมกันโดยเฉพาะก็แม่นมาสวยเวียกสวยนาเวียกหัวเวียกสวนเฮานี่แหละให้มันลุล่วงไปด้วยดีเด้อว่าซั่นปล่อยไอเฮ็ดไอสร้างไอสาผู้เดียวกะสิบ่ทวงทันกับฤดูกาลได้เพิ่นว่าซั่นเนาะเอาก็ฝากฝากให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการทุกทุกท่านเนาะที่กำลังรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้คนต่อไปจากส่อแสงแก้วมาลามีบทกลอนมามอบให้กับมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าบ่เป็นหยังดอก

บ่เป็นหยังดอกน้องเจ้าติว่าสายจนจงไปหาเอาคนรวยก็ตามใจเจ้าเขาอาจมีบุญหน่อยบ่สมกันปันส่วนจบขบวนบอนบันบุพเพกันกีดกันคันนางติว่าอายกายกำดำกางามคือดวงมาลาก็มีเหลือล้นสองคนเฮาคงห้างหักวางหืนห่างหักนางกิ๋งแต่ได้เพียงจ้องสองแนมแต่ว่าใจบ่าวอายมันใหญ่บ่พอหลายกับความหักสองเฮาซ้ำหัวใจหุ่นฮ้อนหากเป็นวินมึนมวยเห็นควงคนอื่นหู้เขาหนีโยงทื่นแสนสะอื้นปวดใจหากน้องบ่หักอายกับบ่ว่าแนวใดอย่างดอกสิทำใจอดเอาเท่าทางทนได้จดจำคำสายไว้ยามใดเผลอพลาดอย่าบังอาจอ้าวโอ้โง่โค้งกล่าวคืนมาเด้อ

บทกลอนจากสแก้วมาลาเพิ่นให้ชื่อว่าบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังเด้อถ้าว่าน้องติว่าสายจนน้องจะไปเอาคนรวยไปเอาคนที่ดีกว่าก็บ่เป็นหยังยินดีนำว่าซั่นเพราะว่าอันนี้ก็คือจังฮู้นั่นแหละทั้งจนทั้งขี้ร้ายเพิ่นว่ากายก็กำดำคือกานี่แหละว่าซั่นสิมีไผเนาะมาอีดูตนสงสารก็บ่เป็นหยังหากว่าน้องได้ดีก็ดีใจนำแต่ว่ายามใดที่เขาปาทิ่มกระยาได้บ่เอาแล้วเพิ่นว่าขอโทษหลายๆว่าซะเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากอาจารย์รัศมีศรีดาราเพิ่นขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานได้รับฟังแล้วจึงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าความหักแม่นหยัง

ท่วมหักฝนเปียบแก้วมณีคาดำแดงท่วมหักหอมเลิงเลิงดังขยอมยามแรงท่วมหักคือแมงไม้ตอมใจยามคำท่วมหักคือดังควรกู่คำนำส่วนอยู่บ่เศร้าท่วมหักคือจิตใจสองฝ่ายกรรมมนุษย์ชาติเดียวกันท่วมหักคือสวรรค์ที่พวกเราได้เดินฮอดท่วมหักคือขอดสัมพันธ์มั่นดวงจิตมิตรภาพท่วมหักคือภาพเต็มเมื่อใจเจ้าได้เปลี่ยนแปลงท่วมหักคือแสงเทียนแหงเก่งกล้าไฟสูงเกินขนาดท่วมหักคือดังตาดแม่น้ำที่ไหลเที่ยวโงนหินท่วมหักคือศีลห้าข้อภาวนาถูกเศร้าคำท่วมหักคือความสุขทุกในชาตินี้ใครได้พ่อจึงจะเห็นแท้แล้วท่วมหักบ่ได้เลือกสั้นวรรณะและศักดิ์ศรีพอแต่มีจิตใจโตกันก็พอได้บางคนเห็นแต่ความงามนอกบาดทางในเป็นมากเดือบาดเกิดเบื่อกันเกิดขึ้นความหักได้

อ่านบทกลอนจากอาจารย์รัศมีศรีดาราเพิ่นให้ชื่อว่าความหักแม่นหยังความหักก็แม่นเป็นสิ่งที่งดงามเพิ่นว่าเปรียบดังแก้วมณีคาคำแดงทุกสิ่งทุกอย่างก็แม่นงดงามหรือว่ามีความหักความหอมความนิยมชมชอบว่าซั่นซะจังซั่นก็แม่นฝากฝากให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ยามหักกันผมก็เป็นหวานแต่ว่ายามสังกันหวานก็กลายเป็นขมเพิ่นยังว่ายามเมื่อลมเป็นสู้แกงูก็ว่าเอียนเนาะบาดว่าเปลี่ยนสู่เลวป่าปิ้งก็ว่าปิงว่าชั้นอันที่เป็นความหักเนาะเปรียบเทียบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังมาเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สนวิสัญญาณดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขออวยพรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดได้ใดซะน่ะ
5: บ่ยากน้ําใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: บูฮันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนกวยบ่กินหญ้าเซนสิคมกะเขาฮักหมูบ่กินหำเซนสิตีกะดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วแสนคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคำเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออันนี้โคศกจะพยายามซอกหามาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการเฮาสกอร์แล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: องแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เป็นเจ๊ได้เนาะเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกักเกียมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกักเกียมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบอนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคลายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็แดมหับมากหับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกับมือหนึ่งสองแสนห้านี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิลายอันลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้เละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งคิดแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เห็นอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ์
5: ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หากเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หาฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้หาฟังในค่ำคืนมินีนั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอนเฮ็ดให้หลายคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกระบ่ตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเฮาก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็แม่นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปหล่อเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่อยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าช้าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโรนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

หนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงพิงเสียงขับเสียงลามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าหูสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ำมาคลายแรงมานี่ก็ท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิห่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพห่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะภัยกับบ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้พ่ออีเมเฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกะโชคดี

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคะนึงหาสองสลึงอยู่ในมือให้หีบกำนำไส้เป็นคนอย่าได้หลงไหลล่มทะยานตนเกินคาดผลสินำจอกยอนเป็นแปลวปวดมโนเวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงเนาะกาเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็บ่อยากไปจากอีพ่ออีแม่เฮาดอกเนาะแต่เวลามันกามาจอมอมาแล้วจำใจจึงได้จากได้ลาแต่ก่อนจากก่อนลากันเมื่อนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากันอีกตื้มเนาะก็อยากเว้าเรื่องการที่ว่ามีสติในการเสพข่าวจากทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าทันสมัยยุคเทคโนโลยีที่มีความว่องไวเนาะบางคนที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่เนาะการเสพข่าวก็ไปลงเสื้อจากกลุ่มคนบ่ดีสร้างขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงบ่หรือว่ามีการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้สังคมของเฮามีความสับสนวุ่นวายสังคมมีความปั่นป่วนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะว่ายุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่ว่า AI มีความทันสมัยเอารูปเฮาบ่ไปเฮ็ดเว้าเฮ็ดว่าก็มีหรือว่าเอารูปเฮานี่ไปสร้างไปในที่ว่าเสื่อมเสียก็มีหรือว่าคนที่ว่าเฮาฮู้หั่นแหละเนาะก็ไปใส่ข้อความต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลบางคนก็บ่ฮู้ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เกิดการที่ว่าบ่พอมกพอใจกันทุกเถียงกันเนาะอันนี้ค่ะเห็นมีหลายแล้วอยากให้ทุกคนเฮามีสติอันใดที่ว่ามันสมมาพาควรพอแซ่บ่หรือว่าพอไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หรือว่าเฮาบ่ฮู้เท่าถึงการเฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ข้อมูลก็เลื่อนผ่านจะเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฮาบริโภคเป็นมันก็จะเป็นผลดีกับเฮาบริโภคบ่เป็นมันก็จะเป็นมีดที่ว่าฮอกแหลมเสียบแทงเฮาได้ทุกเวลาเนาะเวลาจากทางรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบาย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสื่นยามเศร้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนข่งจื้อวศร18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกล่อมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: เปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ำป่าต้นเก้าคันเม่นเจ้าได้พอดอกกุหลาบผู้เพิ่นงาม
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 17:00 น. 17:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับบรรดาท่านในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้วันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่27เดือนมิถุนายน2026ทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะพบพ่อกับมีรายการเป็นประจำประจำในมื้อพักผ่อนวันเสาร์มื้อนี้หลายคนก็มีแผนในการเดินทางกลับไปเที่ยวแน่บ่ว่าจะขึ้นไปทางเหนือลงไปทางใต้การเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันที่27และวันที่28อยู่ที่เมืองเฟืองเพิ่นก็ได้จัดงานเทศกาลงานบุญบั้งไฟเมืองเฟืองเนาะที่แขวงเวียงจันทน์ในวันที่27และวันที่28ก็คือมื้อนี้และมื้ออื่นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เดินทางไปลินไปเที่ยวในงานบุญบั้งไฟเมืองเฟืองก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสุขเบิกบานมวลซื่นและสำหรับท่านใดที่ว่ากะเกียมการเดินทางอยู่ในตอนนี้เนาะบางคนนี่ก็ออกเวลาตั้งแต่เช้าๆเดี๋ยวเผื่อเวลาบางคนนี่ก็ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะเดินทางแล้วแต่ความสะดวกบางคนนี่ก็ต่างพาครอบครัวไปเรียนไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศกับการท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติแน่เนาะไปสัมผัสวิธีการดำรงชีวิตไปเรียนไปเที่ยวเนาะในมือผักผ่อนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านสินเก่าสินเคยเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

้ท่านผู้รับฟังรายการสะเทือนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานุสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในตอนเศร้าเนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าลุงป้าเอาอาพ่อแม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่บางคนนี่ก็สืบต่อในการที่เพียงเห็นงานอยู่เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์แดบางคนนี่ก็หาวิรัมเวลาอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองของตนเองเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันเนาะระยะนี้เขาระดับฝนแล้วเว้าถึงการอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิไข้ยุงร้ายบ่อนใดที่มีน้ำค้างขังที่ตามกระโปงกระป๋องน้ำห้องตินตู้หรือว่ามีองค์น้ำเองน้ำก็อย่าลืมเด้อมิตรในการมันถูร่างภาชนะให้สะอาดเพราะว่าทั้งไล่แขวงก็ได้สุ่มใส่ในการกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงร้ายโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าเพิ่นก็ได้มีการลงสมทบกันก็คือทางอำนาจการปกครองเมืองอำนาจการปกครองบ้านและก็ยังมีอาสาสมัครและก็ทั้งของการสาธารณสุขทางเมืองมุลประมุขแขวงจำปาสักได้เปิดขบวนการทำลายแหล่งแพร่พันธุ์หนอนน้ำยุงร้ายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขลาวครบรอบ61ปีปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังทางของการสาธารณสุขทั้งเมืองมุลประมุขนอกก็ได้สุ่มใส่ในการทำลายกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์หนอนน้ำยุงร้ายเพื่อว่าในครั้งนี้ก็แบ่งออกเป็น7จุเนาะเพื่อลงสำรวจและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์หนอนน้ำยุงร้ายก็คือจะได้ลงหนี2คุ้มเนาะคือคุ้มปลาอ้อยและคุ้มเบิร์นแขนซึ่งในแต่ละจุก็ได้มีพนักงานการน้ำของเมืองพนักงานรัฐกรจากโครงการต่างๆและพนักงานแพทย์หมอเข่าห่วมนอกจากนี้ก็ยังมีทีมงานให้สุขศึกษาแบบเคลื่อนที่ในแต่ละครัวเรือนพร้อมทั้งแนะนำให้อำนาจการปกครองบ้านตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนในแต่ละครัวเรือนจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอคือปิดฝาภาชนะทุกครั้งมิตรรายการหลังจากที่ว่าใส่น้ำแล้วก็คือเปลี่ยนน้ำภาชนะที่ว่าเก็บน้ำในเรือนบ่ว่าจะเป็นทั้งโถดอกไม้น้ำของตินตู้และนอกจากนั้นก็ปล่อยปลาหางนกยุงเนาะกินหนอนน้ำและก็ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมเฮือนซ่านของตนเองบ่ให้มันหุกมันเหื้อหรือว่าบ่อนใดที่มีอย่างตินรถเก่ามีน้ำค้างขังตามกระโปงกระป๋องอันนี้ก็ต้องได้ทำลายทิ่มเนาะปฏิบัติให้เป็นประจำทุกท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์เนาะต้องได้ช่วยกันเป็นเจ้าการในการกำจัดหนอนน้ำยุงลายบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกทั้งหมดนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่สำคัญก็คือการรักษาสุขภาพนอนนี่ก็ต้องนอนในมุ้งทายากันยุงเป็นประจำเพื่อว่าจะได้ห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงร้ายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้ใดที่รู้สึกว่าบ่สบายก็อย่าลืมเด้อต้องได้ไปพบแพทย์หมอไปกวดเนาะให้เพิ่นบ่งตามมติอาการตนเองกินยาให้ส่วงให้เซาอันนี้คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเซาตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเนาะมีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz หรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la สามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรายการทานใดที่กำลังเดินทางรับฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเดินทางนำใส้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาเด้อบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้การขับขี่รถก็ต้องมีความระมัดระวังขับขี่รถให้ถูกซองทางเนาะคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าระยะนี้ผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางแนขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันเนาะหลายเขตหลายแขวงกับอากาศก็แตกต่างภาคเหนือนี่ก็อากาศสิเย็นๆแดแต่ว่าบางมื้อนี่ก็ฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของพวกเขาก็มีมิตรรายการแจ้งมาว่าโอ้อากาศนี่ฮ้อนอบอ้าวหลายมื้อแล้วเด้อแต่ว่าบางเขตนี่ก็มีฝนตกแล้วแต่ว่าตกกับเพื่อนเอิ้นว่าฝนตกบนหัวฟ้าเนาะมิดรายการบางคนนี่ว่าโอ้ยฝนตกมาพอแต่ดินเปียกดินซุ่มเบื้อเดี๋ยวก็เซาละแต่บางเขตนี่ก็ยังรอท่าน้ำฝนอยู่ยังบ่มีฝนตกมาจังไหนก็ดีเด้อมิดรายการก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอากาศกะหลายเขตหลายพื้นที่เนาะบ่คือกันแดบางบอนก็ฮ้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้าเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ปลาปลาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสุสานยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในยามนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารณะฮู้นำมาฝากมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักหมากไม้ที่ให้คุณประโยชน์และมีวิตามินซีต่อกับร่างกายซึ่งหมากไม้ที่มีวิตามินซีนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นหมากเกี้ยงเนาะมีรายการนอกจากนั้นก็ยังมีหมากขามป้อมหมากซีดาหมากกีวีหมากฮุงสตรอเบอรี่ก็เป็นหมากไม้อีกชนิดนึงเนาะที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายนอกจากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วยังช่วยเสริมสร้างเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสผิวพรรณงามนําอีกเด้อมีรายการสนทนาใดที่ได้รับฟังผ่านไปในการเลือกกินหมากไม้ก็อย่าลืมเนาะหมากไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับร่างกายก็คือหมากไม้ที่มีวิตามินซีตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื้อให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่นึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดซึ้งยามเศร้ากับเขามาสู่ในระยะนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามพบฟังทางรายการพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เคียงคู่กันนั้นการสลับสเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความสบายใจความบิกบานมวลซื่นเนาะกับบรรยากาศในมือพักผ่อนแบบนี้ซึ่งรายการสดซึ้งยามเศร้าออกอากาศทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 17:00 น. 17:00 น. มีการสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรแสงทุกท่านจึงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ่อกันได้ใหม่ในมุมเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก็สร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังตั้งแต่เวลา 6:30 ถึง 7:00 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายเลยบ่รับฟังที่นครเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบาง4แขวงภาคใต้สารวันเซกองจำปาสักและอัตปือพร้อมกันนั้นมีรายการสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกทุกคนนั้นคงมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู่นาทีเวียกงานในมื้อนี้และมื้อต่อไปปีแบ่งเวลาในตอนเช้าไปออกกำลังกายก็เป็นการดีท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บ่มีเวลาเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องได้ขุนเขียวไปเวียกไปงานบางสาขาอาชีพนี่เป็นต้นแมนผู้ที่ค้าขายงายมืออยู่ตามท้องตลาดตะลีไปตั้งแต่เช้ามืดนอกจากนั้นก็แมนกรรมกรแบกหามแล้วก็สาวออกแห่งงานทุกทานโดยเฉพาะแมนสาวเกษตรกรไถนาหัวสวนส่วนว่าพนักงานรัฐกรของเฮาประมาณ 7:00 หรือว่า 7:30 8:00 นี่ก็ถึงห้องล่าห้องการแล้วหลายคนหลากอาชีพนาทีเวียกงานแตกต่างกันไปขึ้นกับเงื่อนไขความรับผิดชอบของแต่ละคนเป็นแรงใจให้มีและการสืบต่อนาทีเวียกงานให้ประสบผลสำเร็จเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงเสมอแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มีรายการตื่นขึ้นมาอย่าลืมดื่มซากาเฟ่เนาะจะเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮาก็ได้ท่านผู้ฟังมีทั้งซากาเฟ่ให้ท่านได้เลือกดื่มตามความต้องการแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมอีกเติมสรรพคุณดีแน่นอนก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษสะสมอยู่ก็จะช่วยขับไล่ออกมาเนาะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดให้เลือดนั้นไหลเวียนดีบำรุงหัวใจบำรุงตับมาให้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมเหมาะสำหรับทานสายอีหลีท่านผู้ฟังดังนั้นซอกมาไว้ดื่มเด้อซอกซื้อได้บ่ยากตามห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วถ้าว่าซอกหาอยู่ใส่กับบ่เห็นแหละก็แมนติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้020-5787-050ฝากมีรายการไว้เนาะสำหรับ1ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไล่ยังต่อไปนี้ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มาเว้าสู่มีรายการได้หาฟังดังนั้นอย่าเฝ้ามูลขึ้นปะอย่าเฝ้ามูลขึ้นไปใส่เถออยู่นำกันก่อน30นาทีตอนนี้ขออนุญาตคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0479

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

เข้ามาอยู่กับอนุรังอีกครั้งหนึ่งในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้มอบแต่สิ่งดีๆให้แก่บรรดาท่านผู้ใดที่เปิดวิทยุตอนเช้าหับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะตื่นเด็กลูกเช้าเด้อพนักงานรัฐกรของพวกเฮาก็ดีกะทุกสาขาอาชีพเลยแน่นอนว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องได้คุ้นเคี่ยวกับเวลาได้ท่านผู้ฟังวันเวลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาบ่เคยของถ่าไผวันเวลาเพิ่นเอิ้นว่าไหลไปคือกับสายน้ำนี่แหละดังนั้นบริหารใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดคนเฮามีเวลาเท่ากันหมดก็คือ1มื้อ24ชั่วโมงต่างแต่ว่าทุกคนนั้นจะบริหารเวลาไปคือแนวใดบางคนบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นคำแท้ๆในการประกอบอาชีพในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเนาะแต่ว่าบางคนก็ยังขี้ข้านมักง่ายยังนอนตื่นสวยยังปล่อยปะเวลาทิ่มไปละลาโดยที่ว่าบ่เกิดประโยชน์พวกเฮาก็ต้องได้สู้ซนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเด้อสำหรับสุขภาพทางกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยดังนั้นทางรายการของเราเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาแนะนำให้ทานได้หู้จักน้ำกันเมื่อนี้ทางรายการของเราก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมศาสตร์ปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพท่านผู้ฟังเพิ่นได้นำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมและก็เพื่อเฮ็ดให้สุขภาพทางกายของผู้ที่ได้สมทรายของพ่อแม่พี่น้องนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงนั่นเองซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่นเอิ้นว่าห้อยกว่าสนิทแล้วในปัจจุบันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำก็มีหลากหลายพอสมควรเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009และก็จากประเทศบรูไนเดซึ่งก็เป็นที่ยอมรับจากสากลเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปอจีนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดถึง6สนิทสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งแน่นอนว่าปลอดภัยปลอดสารพิษแน่นอนและก็บ่มีผลข้างเคียงดังนั้นผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีนี้มีทั้งซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟเห็ดหมื่นปีสรรพคุณกับค่ายคือกันบ่ว่าจะเป็นซากาเฟเนาะซึ่งว่าสรรพคุณนี้ก็แม่นช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษก็จะช่วยขับไล่ออกมานั่นเองป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเมื่อยแล้วเนาะเป็นผู้อายุสูงหรือว่าวัยกลางคนก็ตามท่านผู้ฟังสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยท่านได้ดังนั้นถ้าว่ามีรายการนั้นอยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557049สถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายและผลิตแมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิธานนครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผู้ใดที่ได้กายไปไกลมาอยู่เขตนั่น13เหนือท่านผู้ฟังเขตเมืองนาไซทองเนาะก็แมนไปแวะซื้อแวะสมได้และก็ผู้ใดที่อยู่เขตใกล้เคียงมีสมุนไพรอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นก็รับซื้อเช่นเดียวกันติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์021412977ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศอีกครั้งนึงฝากต้อนเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้า

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการและท่านผู้ฟังหากฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากประดับทานในบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่จะไปเวียกไปงานเนาะหรือว่าหากฟังอยู่ตามท้องตลาดหากฟังอยู่ตามทุ่งไฮไปนะผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวพร้อมที่จะสู่นาทีเวียกงานในมื้อนี้และก็มื้อต่อไปเป็นแรงใจให้ทุกทานผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมติดต่อมาได้ท่านผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เพราะว่าจะเป็นซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกตามความต้องการและกะเรื่องของซากาเฟ่นี่เนาะเพศหญิงเพศชายก็สามารถดื่มได้เป็นไว้กลางคนถึงผู้อายุสูงซึ่งว่ามีซากาเฟ่สมุนไพรแคปซูลที่ผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยซ้อนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อไปไว้ดื่มไปไว้กินได้ให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีท่านผู้ฟังกันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของสายตาตามัวตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ตาบ่เห็นหงปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยวัยกลางคนผู้ที่กำลังออกแรงงานเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานห้องการบ่ที่ว่าต้องได้ใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสือมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปจนป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีซอกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตาคือซาอายุวัฒนะผลดีที่ได้คือล้างสารพิษบำรุงสายตาเนื่องกองบรรจุมี22รสซาแซ่บกินหอมราคากะบ่แพงนอกจากซาอายุวัฒนะที่ช่วยเรื่องของสายตาแล้วท่านที่มักดื่มซาให้ดื่มซาเด้อท่านใดที่มักดื่มกาแฟก็ให้ดื่มกาแฟเพราะว่ายังมีกาแฟบำรุงสายตาคุณประโยชน์หรือว่าสรรพคุณให้วิตามิน A B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทกาแฟบำรุงสายตา1ถุงบรรจุมี12ซองถ้าว่าท่านใดมีความสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหงสั่งซื้อได้เนาะไปไว้ดื่มบ่ว่าจะเป็นซาอายุวัฒนะและกาแฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วมีรายการบ่ฮู้จักจะซื้ออยู่ใส่ดีเนาะโทรติดต่อสอบถามได้รายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันแล้วอย่าลืมเด้อผู้ใดที่สนใจก็แม่นติดต่อสอบถามดังที่เบอร์อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าหากฟังมื้อนี้บ่ทันหรือว่าหากฟังตั้งแต่ต้นรายการบ่ทัน30นาทีนี้ต้องขอขอบใจศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านติดตามหากฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำตาลเข้าสู่รายการเข้าตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพอออกอากาศให้ท่านรับฟังกันทุกวันวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นนําเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศที่ทีมงานของเราได้รวบรวมมานําเสนอให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียกงานกสิกรรมและปรากฏการณ์ทั่วต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศลาวของพวกเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวก่อนประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในคงเขตอนุภาคพืชแม่น้ำของข้างที่14จัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนที่โรงแรมสุภัสตานครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในคงเขตอนุภาคพืชแม่น้ำของมีรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนและรัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องทูตอนุทูตผู้ต่างหน้าของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในกรมประชุมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานให้ฮู้ว่าคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในขงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของแม้ได้สั่งตั้งขึ้นภายใต้สัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในปี2002ซึ่งประกอบมี5ประเทศสมาชิกคือกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามปัจจุบันบรรดาประเทศสมาชิกแมนกำลังร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเป็นต้นแมนโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าและดินทานตมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนและการคุ้มครองที่ดินที่ปราศจากหมอกควันและโครงการอื่นพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้ร่วมกันรายงานปรึกษาหารือและพิจารณาปัญหาสำคัญต่างๆเช่นว่าทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเสียงลายสำหรับปี2017ปรึกษาหรือขอบการร่วมมือเกี่ยวกับการควบคุมไฟไหม้ลำป่าและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอนุภาคพืชแม่น้ำของร่วมกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาค้นคว้าพิจารณาและเป็นเอกภาพร่วมกันต่อกับบรรดาหัวข้อและเอกสารต่างๆที่จะนำไปปรึกษาหรือในกล่องประชุมรัฐภาคีต่อสัญญาอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนครั้งที่21ที่จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในท้ายปีนี้ในโอกาสอันมีความหมายนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นโอรมต่อกล่องประชุมโดยเน้นว่าระยะผ่านมาปัญหาไฟไหม้ลำปาและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนแม้นเป็นภัยข่มขู่ในระดับอนุภาคพื้นซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวะนานาพันธุ์ส่งผลกระทบโดยกงต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของต่อกับสภาพการนี้การน้ำขันสูงของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขอย่างชัดเจนโดยการกำหนดนโยบายและสัญญาร่วมกันถึงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงเนื่องจากติดพันกับรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบททางไกลศอกลีกที่ยังพึ่งพาอาศัยการผลิตกสิกรรมแบบธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆมันคงและขาดโสท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้บรรดาคณะผู้แทนจงสืบต่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อหันเอาแนวทางนโยบายไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ให้ได้อย่างยืนยงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนปัสจากหมอกควันในปี2030พร้อมกันนั้นท่านได้สั่งให้รัฐบาลลาวให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อให้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดติดแทสกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อหันเอาบรรดาวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงหับประกันให้อนุภาคพืชแม่น้ำของมีสภาพอากาศที่สะอาดสดใสเหตุให้คุณภาพชีวิตของการเป็นอยู่ของประชาชนนั้นได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างจะแจ้งปฏิตามข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีต้นรัฐประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนาม
ในวันที่25มิถุนายนที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหงียนฮือเงียประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวท่านสอนไซศรีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเชยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านเหงียนฮือเงียพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งเสนอฝ่ายเวียดนามสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวทางด้านบทเรียนประสบการณ์และความสำนิสำนานเป็นต้นเป็นการกวดสอบการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐการกวดสอบวิสาหกิจการกวดสอบแขนงการธนาคารการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติการกวดสอบการขุดค้นแห่ธาตุเวียกงานติดตามการแก้ไขผลกระทบผลการกวดสอบรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการร่วมมือที่เป็นมุนเสื้ออันดีงามของสองประเทศมาแต่ดุนนานนับมือสืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างอย่างบ่ยุดยั้งและก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จอันพุ่งเด่นในการเคลื่อนไหวเวียกงานของการกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในระยะผ่านมารวมทั้งผลการพบปะสองฝ่ายซึ่งเป็นเอกภาพกับซึ่งเป็นเอกภาพกันเนาะสืบต่อเสริมขยายการพบพันธุ์ร่วมมือแบบใกล้ชิดเพิ่มทวีลงลึกแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆที่จำเป็นและการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการเป็นต้นแม่นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงบประมาณแห่งรัฐและการติดตามสุขยุการแก้ไขผลกวดสอบร่วมกันไปต่อกันที่สารของประธานประเทศพบปะโอรมขณะนำแขวงขมวนวันที่25มิถุนายนนี้ท่านนางวินทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศได้เคลื่อนไหวลงย่ำยามเหตุเวียกอยู่แขวงขมวนโดยได้พบปะโอรมการนำของแขวงโดยท่านเน้นนักให้คณะพรรคและองค์การปกครองทุกขั้นสืบต่อเสริมสร้างความสมัครใจเอกภาพยกสูงเวียกการกันเมืองแนวคิดเพิ่มทวีการประหยัดต้านการสลัดบังหลวงพร้อมทั้งสืบต่อพันขยายมัตติกองประชุมครั้งที่12ของพรรคให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเน้นรักให้ขวัญกระมวลสืบต่อรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองป้องกันความสงบสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างมีประสิทธิผลเคียงคู่กับการยกระดับด้านวัฒนธรรมสังคมการคุ้มครองรัฐตามหลักนิติกรรมและการขยายการพัฒนาของเมืองกับต่างประเทศเพื่อยุดันการพัฒนาของแขวงให้ก้าวหน้าและยืนยงในโอกาสเดียวกันนี้ท่านไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้รายงานเกี่ยวกับการจัดสร้างปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ6เดือนผ่านมาถึงว่าจะประเสริญกับหลายสิ่งที่ท้าทายยุ่งยากแต่ว่าเศรษฐกิจของแขวงก็ยังขยายตัวอยู่ในระดับ 4.7 ฮ้อยมูลค่า GDP บรรลุ21,107 ตื้อกีบเท่ากับ73ส่วนห้อยของแผนการปีการจะเก็บรายรับงบประมาณบรรลุ 3,151 ตื้อกีบเท่ากับ65กว่าส่วนห้อยของแผนการปีด้านการผลิตกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์การออกใบตาดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างตั้งตาแสงก็ได้รับผลสำเร็จเป็นเก้าแขวงขมวนได้ประกาศสำเร็จการสร้างตั้ง44ตาแสงตามแผนการที่วางไว้พร้อมจัดสรรบุคลากรและอุปกรณ์จำเป็นให้ครบถ้วนพร้อมกันนั้นคณะน้ำของแข็งยังได้เสนอต่อขันถึงให้ช่วยสุกยู่การซ่อมแปลงเส้นทางเลข12จากเมืองท่าแขกหาด่านนาเผ่าแขวงขมวนให้สำเร็จโดยไวและพิจารณาขยายเวลาเปิดปิดด่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งเติมอีกจากแขวงขมวนไปติดตามข่าวคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมพิธีมอบหับรางวัลวิดีโอสั้นที่นครหนานหนิงของจีนในระหว่างวันที่23หา26มิถุนายนคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาบูมศูนย์กลางพรรคท่านนางดารณีพรหมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธีมอบหับรางวัลการประกาศวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการร่วมมือมิตรภาพจีนอาเซียนครั้งที่5ที่นครหนานหนิงของจีนพิธี

และได้รับรางวัลดีเลิศ3รางวัลในหุบเงาเรื่อง Hands of Hope เรื่องความฝันตีนเป่าท่ามกลางดอกจำปาลาวและเรื่องเส้นทางแห่งความหวังในโอกาสนี้นางดารณีพรหมวงศากล่าวคำเห็นในพิธีว่าการมอบรับรางวัลครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งสนับสนุนให้แก่คนที่เริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและยังเป็นการประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกว่าด้วยการเสริมขยายการหัวมืออาเซียนจีนเกี่ยวกับแถลงข่าวและสื่อมวลชนพร้อมทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะหิตของประเพณีและวิถีชีวิตของอาเซียนและจีนสู่สายตาประชาคมโลกผ่านสื่อหุบเงาและวิดีโอสั้นนอกจากนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสฉลองหลายวาระสำคัญหนึ่งก็เป็นครบรอบ35ปีของการสร้างตั้งสายพันธุ์การเจรจาอาเซียนจีนครบรอบ5ปีของการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนและครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธุ์ทางการทูตระหว่างลาวและจีนและปีมิตรภาพลาวจีนวาระสำคัญเหล่านี้สะท้อนเห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความไว้เนื้อเสื้อใจที่อาเซียนและจีนรวมทั้งลาวเฮาและจีนได้ร่วมกันสร้างมาตลอดหลายทศวรรษพร้อมกันนั้นยังเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาภายใต้หัวข้อการแข่งขันในปีนี้จับมือกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันเพื่อความทันสมัยท่านกล่าวถึงว่าในยุคดิจิตอลปัจจุบันวิดีโอสั้นได้กลายเป็นสื่อที่มีพลังในการถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆวิดีโอสั้นช่วยเสื่อมโยงประชาชนจากหลายประเทศและหลายภาษาให้เข้าใจกันหลายขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าห่วมด้านมิตรภาพในการหัวมือสำหรับลาววิดีโอสั้นยังเป็นสื่อที่มีประสิทธิผลในการเผยแพร่เอกสารเอกลักษณ์ของชาติที่ประกอบด้วยธรรมชาติงดงามมรดกวัฒนธรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนหลายเข้ามาเยี่ยมยามภาคพื้นและช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพิเศษได้เห็นคนหุ่นใหม่นักวิชาชีพด้านสื่อมวลชนและผู้ผลิตเนื้อหาดิจิตอลเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างคึกคืนความคิดสร้างสรรค์และผลงานของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสายพันธุ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมิตรภาพอันยืนยงสำหรับประเทศลาวพวกเขาให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการร่วมมือกับบรรดาประเทศอาเซียนและจีนในขงเขตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและสื่อดิจิตอลพวกเขาเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประชาชนของพวกเขาโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่และจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีตลอดถึงการพัฒนาร่วมกันไปติดตามข่าวที่กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมจัดกองประชุมสรุปผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเป็นงานขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกสัวขาวให้แก่แรงงานต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวออกแรงงานและประกอบอาชีพแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วกองประชุมได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่23หา24มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยการเข้าร่วมของหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานและหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงและนครหลวงหิจันตลอดฮอดวิชาการลักแลงจากทั่วประเทศกองประชุมครั้งนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชกล่าวเน้นว่ากองประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความหมายสำคัญอย่างยิ่งย้อนจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วประเทศกำลังสุ่มใส่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ติดพันกับวาระแห่งชาติในปัจจุบันลาวกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดเขื่อนแรงงานควบคู่ไปกับการลังไหลเข้ามาของแรงงานต่างประเทศทั้งแบบถูกต้องและบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสปอร์แมนแรงงานสัญชาติบังกลาเทศเมียนมาอินเดียและอื่นๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างหิบด่วนซึ่งได้สร้างหางเสียงทักท้วงจากสังคมเป็นจำนวนหลายต่อกับสภาพการนี้ท่านรองรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้คะแนนการแรงงานและสวัสดิการสังคมทุกขั้นต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาและประสานสมทบกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบผิดเวียกผิดกฎหมายการยัดแย่งอาชีพของพลเมืองลาวและป้องกันบ่ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมผ่านตัวเลขสรุปการจัดตั้งปฏิบัติบรรลุได้เพียง48ส่วนห้อยอิงตามการรายงานในกองประชุมการจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายแจ้งการของห้องว่าการ

0: สำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46ลงที่12ลงที่14มังกร2021ในการจัดสรรให้งานต่างประเทศที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นว่านายสร้างก่อสร้างนายสร้างซ่อมแปลงบริการความงามปรุงแต่งอาหารที่ตลาดแรงงานลาวยังมีความต้องการโดยได้เริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565ถึงที่30เมษายน2026ซึ่งมีตัวเลขผลสำเร็จดังนี้จำนวนแรงงานที่เก็บกำได้ในปี2024มีทั้งหมดอยู่ 1,762 คนที่เคลื่อนไหวบ่ถูกต้องจำนวนที่ขึ้นทะเบียนและออกบัตรสุขภาพได้สามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ 5,163 คนถือว่าเท่ากับ 48% ของตัวเลขทั้งหมดในนั้นเป็นแรงงานเพศหญิง 1,635 คนสำหรับตัวเลขการขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาเห็นว่าเทียบใส่ตัวเลขจำนวนแรงงานตัวจริงแม้นยังลดคาดหมายหรือว่าบ่ฮอดครึ่งนึงซึ่งสะท้อนเห็นถึงสิ่งท้าทายในการคุ้มครองและเก็บกำข้อมูลในระยะผ่านมาทิศทางแผนการและมาตรการในตอนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและสิ่งท้าทายท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชเรียกร้องให้ผู้แทนกองประชุมทุกท่านร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการและวิธีการแก้ไขบนพื้นฐานทางด้านระเบียบหลักการและกฎหมายของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเพิ่มทวีความร่วมมือระหว่างกระทรวงแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงห้องการแรงงานเมืองและอำนาจการปกครองท้องถิ่นขันบ้านจะเป็นกลไกสำคัญในการสุกยุ่งให้แรงงานต่างประเทศเข้ามาอยู่ในระบบการคุ้มครองอย่างถูกต้องทั้งเป็นการรับประกันการจัดเก็บพันธะงบประมาณให้แก่รัฐบาลอย่างครบถ้วนในอนาคตมันก็เป็นเวียกงานแรงงานเนาะก็มีแรงงานถูกต้องบ่ถูกต้องที่ได้เดินทางลังแลงกันเข้ามาอยู่ในนครหลวงจันทน์ก็คือแขวงต่างๆในทั่วประเทศลาวของเขาก็หวังว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องคงจะมีการปรับปรุงปฏิบัติเรื่องงานนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้แรงงานสิว่ามาเอิ้นว่ามายัดแยงอาชีพของคนลาวที่เพิ่นได้มีอาชีพสงวนไว้ให้ก็มีหลายอาชีพด้วยกันพอปฏิติดตามข่าวจากนักข่าวแขวงต่างๆที่ส่งมาให้ทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงเสียงขวงกันก่อนกองบังคับการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถแก้ไขและสามารถทำลายกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เคลื่อนไหวผิดกฎหมายอยู่บ้านงวยเมืองแปกแขวงเสียงขวงในวันที่16มิถุนายนนี้รายละเอียดนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
1: ผ่านการกวดกาพบว่ากลุ่มแก๊งคนดังกล่าวล้วนแต่เป็นคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองมาเคลื่อนไหวเฮ็ดสิ่งผิดกฎหมายซึ่งรวมมีทั้งหมด17คนมี3สัญชาติในนั้นคนสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน9คนหญิง1คนสัญชาติไต้หวันจำนวน4คนสัญชาติจีนจำนวน4คนและหญิง1คนในการกวดค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดของกลางที่เป็นอุปกรณ์รับใช้ในการกระทำผิดได้จำนวนหลวงหลายซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน3หน่วย iPadจำนวน6หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน2เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน17หน่วยพร้อมทั้งของกลางอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งพร้อมเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศยังได้ติดตามกักตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมอีก2คนซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมีพฤติกรรมกะเกียมจะเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเติมอีกปัจจุบันกองบัญชาการป้องกันความสงบแห่งเสียงขวงแม่นกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนผู้ถูกหาทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการส่วนผู้ต้องหา17คนพร้อมทั้งของกลางทั้งหมดแม่นถูกกักตัวและรักษาไว้เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปเกี่ยวกับปัญหาซอกโกงทางคอมพิวเตอร์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้แม่นถือเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามและเป็นปัญหาที่สร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างหายแหงในระยะผ่านมาปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินอย่างหลวงหลายแก่ประชาชนบรรดาเผ่าผู้ที่ฮู้บ่เท่าถึงการที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งคนบ่ดีเหล่านี้ฉะนั้นเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแห่งเสียงขวงจึงขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนและทุกสั้นคนในสังคมจงมีสติระวังตัวในการนำใช้เครื่องมือสื่อสารการนำใช้อินเทอร์เน็ตและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงจากปัญหาการลอกลวงและซ่อโกงทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ
0: จากสังคมพอติดตามข่าวทางแขวงบริคำใส วันที่23มิถุนายนนี้อยู่สโมสรแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงบุรีคัมไซประจําเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคัมไซจัดกองประชุมเผยแพร่ผลสําเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5โดยการเป็นประธานของท่านสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงคณะกรรมการปกครองแขวงพนักงานรักแรงเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดนักข่าวแขวงบุรีคัมไซมีรายงาน
2: จุดประสงค์ในการจัดตั้งเผยแพร่2เอกสารที่สำคัญในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแจ้งการดำเนินและผลสำเร็จของกองประชุมในระยะผ่านมาตลอดหอดผลการเลือกตั้งและการยั่งยืนคุณลักษณะของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงการนับผงเอากงจากการจัดตั้งและบุคลากรขั้นส่วนกลางและขั้นแขวงเพื่อให้ทุกภาคส่วนกำแน่นและหันเป็นแผนการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงเนใส่เห็นให้พนักงานหลักแหล่งและประชาชนภายในแขวงเข้าใจถึงพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนและเป็นการปลุกระดมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจสังคมให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพันขยายมติของกองประชุมให้บรรลุคาดหมายสู่สุนที่วางไว้ให้มีประสิทธิผลสูงพร้อมเดียวกันนั้นในเวลาดำเนินการเผยแพร่ซึมเอกสารที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ยังได้รับฟังการประกอบความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือพนักงานที่เข้าร่วมตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและปัญหาผลเด่นต่างๆเพื่อรับฟังการอธิบายชี้แจงจากท่านประธานและคณะไปสอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลอันสำคัญให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้นำไปควรควรพิจารณาประกอบความคิดความเห็นในกองประชุมพร้อมทั้งนำเสนอต่อองค์การปกครองสุขหนักส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขตามพระบทบาทเติมเอ
3: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้พรรคและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจความสามัคคี
0: พร้อมติดตามข่าวทั้งแขวงสนเขตกันต่อวันที่23มิถุนายนนี้ท่านสุบินหลวงด้วงรองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนบุรีพร้อมด้วยคณะลงติดตามสุกยู่การกระเกียมของพร้อมจัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงจังหวายลำถวยโดยมีคณะผู้ซอบกระเกียมสร้างตั้งตาแสงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสนเขตมีรายงาน
4: ในการลงติดตามสุกโยประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันค้นคว้าในหลายปัญหาที่สำคัญเป็นต้นด้านอาคารสถานที่และห้องเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการปกครองตาแสงกาเกียมสถานที่เมื่อจัดพิธีสั่งตั้งตาแสงด้านอนุกรรมการและบุคลากรหับไส้เมื่อจัดพิธีเวียกงานป้องกันศิลปะเครื่องเสียงการอนามัยตามขอบเขตให้มีความสะอาดจบงามและด้านอื่นๆเพื่อรับประกันความพร้อมรอบด้านให้การจัดพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: จากสนเขตไปติดตามข่าวทั้งแขวงจับประสักวันที่24มิถุนายนนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจับประสักจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อการค้นคั่วการอนุรักษ์และการส่งเสริมคุณค่าภูมิทัศน์ทางด้านบูฮานวิทยาของวัดภูผลสำเร็จและทิศทางและต่อหน้าของโครงการจำปาโดยการเข้าร่วมของท่านเวียงพรสุขวงศ์หัวหน้ากรมมรดกกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเตียละวันแก้วพิลาวันหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักมีบรรดาผู้ต่างชาติจากแผนกการกลุ่มกองอ้อมข้างแขวงเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
5: ท่านนางติลาวันเกี่ยวพิลาวันได้กล่าวเน้นนักว่าการสัมมนาในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสนั่นจึงขอให้บรรดาผู้เข้าร่วมคุณครัวและประกอบคำเห็นในบรรดาสำคัญแต่ละด้านคือเสนอให้บรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอข้อมูลและบทขุนขัววิทยาศาสตร์ที่มีความเลิกเซิงสัดเจนเพื่อสามารถนำไปพันขยายเป็นแผนปฏิบัติงานตัวจริงเน้นนักการหัวมืออย่างกลมเกี่ยวระหว่างฝ่ายอนุรักษ์กรมมรดกและแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและฝ่ายพัฒนากรมพัฒนาการท่องเที่ยวแขนงการโอมขางและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาไปควบคู่กันอย่างยืนยงเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและรับเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถให้แก่พนักงานวิชาการภายในและเปิดกว้างการสนทนาอย่างกงไปกงมาเพื่อถอดถอนข้อข้องขางและสิ่งท้าทายที่พบเห็นในการคุ้มครองผู้มีทัศน์บุหารวิทยาในระยะผ่านมาโอกาสนี้ทานปริญญาเอกเวียงพรสุขาวงศ์ก็ได้มีคำเห็นว่ากองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแผนการขุ่นขัวระวางนักวิชาการภายในคณะบริหารงานท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีประสบการณ์สูงทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและมาตรการในการปกปักรักษาผู้มีทัศน์บุหารวิทยาบ่ให้ถูกทำลายจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งสุขอยู่การท่องเที่ยวโดยการเสื่อมโยงเวียกการอนุรักษ์ให้กลายเป็นท่าแห้งในการพัฒนาสร้างและหักให้แก่ท้องถิ่นภายใต้การหัวมือแบบมีส่วนร่วมในกองประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการบรรยายและนำเสนอในหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นเมนการค้นคว้าทางด้านบูฮานวิทยาของโครงการจำปาสิ่งท้าทายในการอนุรักษ์รักษาและการส่งเสริมคุณค่าของตัวเมืองบูฮานการพัฒนาแหล่งบูฮานวิทยาห่วยซ้าหัว2การสำรวจด้านสถาปัตยกรรมของวัดผู้ด้านเทคนิคและการประมวลผลข้อมูลการนำใส่ข้อมูลลีดาในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงและต่อเติมหอพิพิธภัณฑ์วัดผู้และการปรับปรุงบนวางแผนแบบแสดงท้าวอนตลอดหอดการนำเสนอเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เส้นทางหนักบวชทำเลและทำหินเสือ
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่ทีมงานข่าวพวกเราได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังครับผู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองนำกันในทั่วประเทศและอย่างนี้ก็ขอเตือนเติมน้อยเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งคอนเซ็ปเตอร์กลุ่มสแกมเมอร์ต่างๆที่พวกเราเว้าทุกมื้อเพื่อเป็นกติเตือนใจให้แก่ทุกท่านที่ว่าอาจจะไปหลงเสื่อในกลุ่มคนบ่ดีอาจจะส่งมาในรูปแบบการส่งสินค้าถ่ายทานโอนเงินกลับขึ้นไปหาหรือว่ามาในรูปแบบว่าตัวประธานถูกรางวัลอาจจะต้องจ่ายเงินไปก่อนเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงจะได้รับรางวัลหลายรูปแบบที่ส่งเข้ามาพวกเราก็ขอฝากเตือนว่าอย่าฝ้าไปหลงเสื่อต้องถามผู้อยู่อ้อมข้างผู้ที่ฮู้แล้วก็ปรึกษาหรือกันก่อนหรือว่าถ้าเป็นไปได้เป็นเบอร์ที่แปลกๆเป็นข้อมูลที่ว่ามันบ่คักมาในบ่ฮับฮู้จักนะบอกไปเลยเป็นการดีถ้าเป็นคนฮู้จักเฮาญาติพี่น้องมีเรื่องนั้นจะเป็นอย่างแท้ๆก็เจ้าก็สิติดต่อมาหาเฮาโดยกงหรือว่าโทรกันเข้ามาเนาะเห็นหน้าเห็นตากันเฮาจึงเชื่อมั่นว่านั่นแม่นคนที่พวกเราฮู้จักอย่างแท้จริงเนาะเวลาหมดพอดีขอบใจทุกคนที่ตามรายการแต่ตัวนทานรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันยุสิทธิ์และนายสร้างควบคุมเสียงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
6: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
7: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22พิธีโฮมชุมนุมวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาคมครบรอบ39ปีศูนย์อินเทอร์เน็ตแห่งสัตว์ลาวร่วมกับเวียดนามยกระดับด้านการส่งเสริมการนำไส้ใบหับห้องอิเล็กทรอนิกส์เข้าในการหั่นเป็นดิจิตอลปีนี้เวียดนามวางเป้าหมายสู่ซนให้อัตราการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุหลายกว่า10ส่วนห้อยฝรั่งยืนยันพบผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลากรณีทำอิฐในประเทศและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ในตอนแรกของวันที่25มิถุนายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเหงียนฮือเงียประธานองค์การกสบแห่งรัฐเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามประเทศเวียดอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมเสริญและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามประเทศเวียดอยู่ลาวของท่านเหงียนฮือเงียพร้อมด้วยคณะพร้อมทางเสนอฝ่ายเวียดนามสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวทางด้านบทเรียนประสบการณ์และความสำนิสำนานเป็นต้นการกวดสอบการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐการกวดสอบวิสาหกิจการกวดสอบแขนงการธนาคารการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติการกวดสอบการขุดค้นแห่ธาตุเวียกงานติดตามการแก้ไขผลการกวดสอบรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันท่านประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการหัวมือที่เป็นมุนเสื้ออดีงามของสองประเทศมาแต่ดนนานนับมือสืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างบ่ยุดยั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จอันโดดเด่นในการเคลื่อนไหวเวียกงานของการกวดสอบแห่งรัฐเวียดนามในระยะผ่านมารวมทั้งผลการพบปะสองฝ่ายซึ่งเป็นเอกภาพกันสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือแบบใกล้ชิดเพิ่มทวีลงลึกแลกเป็นบทเรียนซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆที่จำเป็นและการแลกเป็นบทเรียนด้านวิชาการเป็นต้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงบประมาณแห่งรัฐและการติดตามสุขยู่การแก้ไขผลการกวดสอบ
0: พิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาครบรอบ39ปีจัดขึ้นในวันที่26มิถุนานี้ภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดให้เกียรติเข้าร่วมของท่านพลเอกคำเลียงอุทัยไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีทานพลโท